หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่084-045-6862 084-045-6862สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862 0840456862

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

ลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
4: ตื่นเต้นมากนะครับออริจินอลเรียลิตี้ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่BF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเบียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญาณมีความหมายสำหรับทุกคน

ดีแทคอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน

มาแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยในช่วงเวลาของพักบ่ายกับที่นี่ BP Radio ครับบ่ายโมงกับอีก47นาทีวันนี้สวัสดีกันวันพุธกลางสัปดาห์นะครับ20เดือนพฤษภาคมนะครับ2569กับช่วงเวลาพักบ่ายอากาศร้อนๆนะครับวันนี้มีจังหวัดไหนฝนตก

บ้างครับณเวลานี้ที่เชียงใหม่เมื่อคืนฝนกระหน่ำเมื่อคืนที่จะเป็นไลฟ์ฟังว่าจะไปเที่ยวงานวัดที่ว่าใช่ไหมวัดสวนดอกอินทขินนะฮะปรากฏว่าโอ้โหตอนไปนี่สบายอยู่พอสักพักหนึ่งฝนลงนะลงเยอะเลยนะฮะแต่คนก็ยังสนุกสนานกันนะฮะที่เชียงใหม่เมื่อคืนนี้นะครับก็เมื่อคืนฝนตกหยุดนะฮะทั้งคืนแล้วก็เช้านี้มาก็เลยอากาศเย็นสบายแต่พอสายๆยังเที่ยงมาก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าบ่ายนี้ก็อึมครึมนะตอนนี้ที่จะไปดูในเรดาร์ตรวจอากาศมีจังหวัดโซนภาคเหนืออีสานภาคเหนือและภาคอีสานนะครับตกกันหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับที่เชียงใหม่ที่นี่ก็มีโซนของอำเภอทางเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ๋อไปทางแม่ฮ่องสอนนู่นนะครับนะฮะแม่ฮ่องสอนนู่นที่ตกอยู่นะครับอีสานต่างๆกระจายไปทั่วเลยนะฮะกระจายไปทั่วเลยทุกจังหวัดแต่พอลงเข้าสู่ภาคกลางแล้วฝนก็หายไปนะครับเข้าสู่ลพบุรีสุพรรณแล้วหายไปกรุงเทพมีบ้างนิดๆหน่อยๆกระจัดกระจายภาคตอนออกก็ไม่ค่อยมีนะครับลงไปภาคใต้สุราษฎร์ลงไปตกเยอะเลยฮะสุราษฎร์ลงไปนะภูเก็ตอะไรอย่างงี้นะฮะตกกันเยอะทีเดียวนะครับอ่ะรายงานตัวเข้ามาครับส่วนภาคกลางร้อนระอุเลยอยากฟังเพลงไหนฝากมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ True Detect เหมือนเดิมนะครับให้การดูแลกันนะครับรวมไปถึงร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านข้าวต้มบาทเดียวของเจ๊ยาวเชียงใหม่ด้วยครับมาทักทายคุณผู้ฟังที่เซย์ไฮมาดีกว่านะครับเข้ามากันหลายข้อความเลยตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับมาดูข้อความแรกกันก่อนเนาะทักทายแอปโฟนด้วยวันนี้มาคนแรกเลยไม่ใช่คนแรกสิมาคนเริ่มเนาะนะขอเพลงคนไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับดีเจเอาเวอร์ชันเป็น AI ร้องก็แล้วกันเป็นเวอร์ชันของกล้า AI นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่แสวงชัยขอเพลงอย่าเล่นอย่างนี้ของทีสเกิร์ตด้วยนะครับท็อปแท็บบอกว่าขอเพลงหน้าไอใหม่ของก้อยพันพิมลด้วยพี่เดี่ยววันดีเจครับขอเพลงหน่อยหน้าตาดีไม่มีแฟนของอาร์เดอะสตาร์ว่าไปกับคนหน้าตาดีแต่ยังโสดทุกคนเลยนะฮะตอนบ่ายร้อนๆนะพี่เดียวนะบอกว่าสภาพอากาศที่สมุทรสาครตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ร้อนอบอ้าวนะครับเหมือนกลั้นฝนกลั้นน้ำฝนเอาไว้เมื่อจะตกประมาณ5โมงเย็นน่าจะประมาณนั้นแหละฮะอาจจะมาช่วงเย็นช่วงค่ำก็เป็นได้นะฮะพี่เฟิร์สสวัสดีด้วยนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าขอเพลงของอ้อมยุ้ยด้วยบอกได้ไหมเปลี่ยนรูปเวลาเฟิร์สนะฮะหนูน้องนะจ๊ะดีเจมาหรือยังขอเพลงใหญ่และอดเอานะหนูน้องจากประเทศจากไทจงนะฮะนะเมืองไทจงที่ไต้หวันนะฮะที่ฟังอยู่นะครับพี่โอบอกว่าเซไฮครับขอเพลงเจ็บน้อยที่สุดของวงซิลด้วยนะฮะเจ็บน้อยที่สุดนะฮะนะครับรวมไปถึงก้อยลาดพร้าวด้วยบอกว่าดีเจสวัสดีรอบบ่ายจ้าเพ่ดีเจวันนี้ขอเพลงใช้เบอร์เดิมของ D2B ก็แล้วกันนะฮะส่งน้องเหมียวมาระวังตกนะมีตังกับแซลมอนแวะมาทักทายไม่ใช่ว่ามีตังกับแซลมอนหมายถึงว่าชื่อแมวนะฮะน้องเหมียว2ตัวนะโผล่หน้าออกมานะครับจากระเบียงนะฮะระวังตกคล่มลงไปเน้อนะฮะเนี่ยส่งภาพไม่ดูนะครับทักทายนะฮะนะฮะก้อยนี่เลี้ยงแมวหลายตัวนะจ๊ะนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กับพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาวะทักทายครับดีเจนะครับสวัสดีมาร์คคุงด้วยละกันทักทายตอนบ่ายครับขอเพลง VR The Champions นะครับมอบให้กับสาวกแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลทุกๆคนนะครับ22ปีที่รอคอยกับแชมป์ลึกสูงสุดนะฮะวันนี้เป็นจริงแล้วนะฮะอันนี้มาขิงใช่ไหมเนี่ยฮะมาร์คคุงมาขิงใช่ไหมนะแชมป์ที่ลึกที่สุดนะฮะวันนี้เป็นจริงแล้วเหรออ๋อสวัสดีพี่สติกเกอร์คิงดอมด้วยครับอุตรดิตนะขอเพลงกรุงนิยมของเพลาใช่ไหมของเพลานะครับกรุงนิยมแหละเดี๋ยวขอเสิร์ชหาก่อนนะฮะทักทายนะครับพี่จุ๋มนะฮะดีใจครับสวัสดีครับระยองมีแดดมีฝนสลับกันไปอ่อยๆหยุดเอ๊ะอ่อยมันภาษาเหนือไม่ใช่หรอภาษาระยองก็ใช้ว่าอ่อยเหมือนกันล่ะฮะมาหยุดๆนะตกๆหยุดๆนะครับพี่ธงชัยนะฮะทักทายดีเจและ FC ครับวันนี้ขอเพลงโรคภูมิแพ้กรุงเทพอ่ะใช่มั้ยภูมิแพ้กรุงเทพใช่มั้ยโรคภูมิแพ้นี่ของใครพี่ภูมิแพ้กรุงเทพนะทักทายอเมด้วยนะครับขอเพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังของดาจ้ะอเมมาแล้วนะครับใน FC ประจำพี่กะละบังหามาแล้วครับไรเดอร์เชียงใหม่ขอเพลง2ลบหนึ่งให้กับศูนย์ครับดีเจทักทายเลยครับนะเซย์ไฮนะครับพี่ธงบาบอกว่ารายงานตัวครับดีเจขอเพลงคนไม่ดีของพี่เสือหน่อยครับวันนี้อากาศดีหน่อยครับเมื่อคืนฝนตกเนาะฝนถล่มนะฮะนี่ส่งภาพมาที่หางดงเนาะบ้านถวายนะครับทำไม้สวยๆกำลังนั่งทำที่วางมือถือครับดีเจเป็นงานไม้นะครับงานฝีมือสวยๆพี่ธงบากับแอปโฟนนะอยู่ที่เดียวกันนะครับงานฝีมือสวยๆทำไปฟังเพลงเพลินๆกันไปนะฮะพี่โจสวัสดีครับทักครับดีเจทันดีเจวินวันนี้ขอเพลง18ฝนด้วยครับของเสือธนพลนะฮะได้เลยพี่เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่เหรอพี่โจเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่ นะฮะ
ลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะนะลงมาทักทายกันช่วงนี้ด้วยกันละกันนะครับสวัสดีพี่แบงค์ไลน์จากราชบุรีบอกว่าสวัสดีครับดีเจมาแล้วพี่แบงค์ไลน์ขอเพลงครับเพลงหาของพี่กบนะครับแบงค์ไลน์โอรสฝั่งทน 100% ครับราชบุรีร้อนมากๆนะฮะทักทายนะฮะพี่แบงค์ไลน์เนี่ยส่งสติ๊กเกอร์โอเคครับมานะสุดหล่อมาแล้วนะฮะมาร์คบอกว่าลึกครับดีเจวินหลีกใช่ไหมฮะอ่านเป็นลึกได้ไงนะฮะตัวมันเล็กมาร์คคงขออภัยนะฮะแชมป์ลีกนะฮะลึกครับลีกครับพี่วินครับอ่านยังไงเป็นลึกครับไม่ได้ขิงนะฮะมาแสดงความยินดีออกมาแสดงความยินดีนะฮะมาแสดงความยินดีกับแชมป์ลีกนะฮะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนลีกนะครับ we are the champions นะครับให้กับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะที่ได้แชมป์ลีกสูงสุดนะอ่านมันลึกสูงสุดว่ะนะครับพี่จงบอกว่าดีเจครับใช้คำว่าอ่อยเหมือนกันจริงดิระยองใช้คำว่าอ่อยเหมือนกันหรอหรือมันเป็นภาษากลางหรือเปล่าอ่อยนะฮะพี่ธงชัยบอกว่าป้างกับตะกะแตนถูกแล้วก็ภูมิแพ้กรุงเทพไงนะฮะพี่มนพสวัสดีครับ PN Water 20ครับ DJ วันนี้ขอเพลงจดหมายถึงเจ้านายเก่าเนี่ยจะลาออกเลยพี่ลืมไปลาออกไม่ได้เนาะพี่มนพก็ถือว่าเป็นทีมงานหนึ่งเป็นบุคลากรหนึ่งนะฮะพี่สองสวัสดีครับ DJ เห็นข่าวพระที่หนองหอยหรือยังครับเล่าหน่อยได้ๆเดี๋ยวเห็นข่าวแล้วเมื่อเช้าพี่โอส่งมาตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวานละแต่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดดีนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็ละกันมีพระอื้อฉาวอยู่แล้วที่เชียงใหม่นะครับพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับฝนตกตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับวันนี้แต่ว่าแต่ตอนนี้หยุดแล้วนะครับแต่ก็ยังครึ้มๆอยู่ส่งภาพมาวันนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่มีรถหลายคันเลยกำลังซ่อมอยู่ทางส่งภาพลูกสาวมาด้วยชื่ออะไรพี่ลูกสาวพี่ฮะดูท่านั้นน่าจะที่เล่นนะน่าจะตลกนะตลกเหมือนใครไม่รู้เหมือนกันนะนะฮะลูกสาวนะจ๊ะนะอยู่นี้อยู่กับรถหลายคันทีเดียวที่กำลังซ่อมอยู่นะครับป้ายทะเบียนพัทลุงนะฮะนี่กำลังเปิดฝากระโปรงซ่อมอยู่มีทั้งสีบรอนซ์นะครับมีทั้งสีฟ้านะฮะเขียวๆนะฮะกำลังซ่อมกันอยู่ฟังเพลงไปครับจะได้ไม่เหงากันชวนคุยกันไปฝนตกก็ทำงานก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ร้อนเนาะนะฮะโอ้โหน้องเชอเอมชื่อแบบต่างประเทศมากเลยนะอันนี้เด็กเจนซ่าต้องชื่อแบบนี้เชอเอมตังตังอะไรนะฮะเชอเอมตังตังอะไรอีกดีเอเจเจอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นสมัยเรานี่อะไรมาเชอองเชอเอมอะไรนี่นะครับนะน้องเชอร์นะสวัสดีพี่จำรัดได้กันละกันนะฮะจอรอจำรัดสวัสดีครับนะลงมาทักทายกันด้วยละกันช่วงนี้นะครับพี่โอว่าไงพี่โอดีเจวินครับวันนี้ขอข่าวอาจารย์แก้กรรมนะฮะที่ดุดเอกนะฮะสยิวมาอุ๊ยตำรวจเจอคลิปในแท็บเล็ตเพียบเลยดีนะทนายหนุ่มถอนตัวก่อนนั่นน่ะสิเดี๋ยวรอทนายหนุ่มเดี๋ยวเรียกทนายหนุ่มมาฟังก่อนสักครู่นึงนะครับเนาะพี่จมูกว่าดีเจครับขอเพลงคิดถึงฉันใหม่ไว้ให้เธอกันละกันฮะเนี่ยเข้ารายการมาวันนี้ทักมากันเพียบเลยว่าแต่จะเปิดเพลงใครก่อนดีนะเนี่ยเข้ามากันเพียบเลยเดี๋ยวบ่าย2จะมาอีกเซตนึงนะเซตใหญ่เริ่มเทิมเดียวนะงั้นเราฟังเพลงเซตแรกก่อนนะฮะนะหน้าตาดีแต่ว่าไม่มีแฟนนะสิทำไงดีนะฮะของพี่อาร์เดอะสตาร์นะครับนะ

าบอกว่าคนหน้าตาดีชอบมีแฟนแล้วจริงหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจนะฮะเออนี่นะหนุ่มน้องวันนี้เจ้าขาฝากหน่อไม้ของไต้หวันมาฝากด้วยส่งมาให้ดีเจสิส่งมาเร็วๆนะฮะหน่อไม้ของไต้หวันหรอเออหน่อไม้เขายาวมากเนาะยาวยาวอย่างกับอ้อยนะสวัสดีพี่สวัสดีด้วยกันละกันตัวเจ้าหนองหอยยิ่งอย่างแหมกาไม่พี่นี่เป็นสุภาพสตรีมีคลิปออกมาด้วยสิกาสิกาเดี๋ยวสักครู่จะเล่าให้ฟังนะทักทายพี่เพชรด้วยกันละกันทักทายพี่อ้อยด้วยกันละกันมาแล้วนะครับทักทายรอบบ่ายกับอากาศร้อนๆครับดีเจขอเพลงออกเดินทางหน่อยนะครับกำลังเดินทางไปแม่ริมนะฮะสวัสดีพี่เพชรด้วยพี่ช่างบอยวันดีเจครับขอเพลงเสื้อกั๊กของไททอสมิธกันละกันมอบไปกับช่างกั้ง3โปรนะครับมาเสียหายพี่อ้อยจากสังกำแพงผมว่าคืนฝนถล่มมากสังกำแพงนะ

0: 2ลบ1ให้กับ0นะครับงานจากวงพีคเลยต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงบ่าย2กับที่นี่ BP Radio นะครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
0: มาทักทายกันช่วงเวลาของบ่าย2โมงยังเป็นทางการช่วงนี้และแน่นอนนะครับเราอยู่ด้วยกันด้วยกับ True นะครับให้การดูแลในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยครับ
2: ดูดวงป
3: ่ะ AI บอกดวงคุณได้ทั้งการเงินการงานความรักแต่ AI เสริมดวงคุณไม่ได้พร้อมหรือยังที่จะเสริมดวงด้วยทรูมหาจักรวาลเบอร์มงคลกับ3อาจารย์ศาสตร์เลขมงคลระดับประเทศอาจารย์หลักที่สุดแห่งโหราศาสตร์
4: เบอร์ฟันธงคำนวณจากวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิด
3: อาจารย์ช้างที่สุดแห่งเลขศาสตร์ภาษาโหราศาสตร
5: ์เบอร์มงคลเฉพาะคุณคำนวณจากวันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชน
3: อาจารย์สมเจตที่สุดแห่งเลขศาสตร์ดวงดาว
5: เบอร์พลังดาวเสริมมงคลด้วยเลขจากพลังดวงดาว
3: ร่วมศาสตร์เบอร์มงคลมากที่สุดในไทยจากประสบการณ์และสถิติเจ้าแรกที่คำนวณเบอร์มงคลตรงดวงเฉพาะคุณเลือกศาสตร์มงคลเสริมดวงคุณทั้งด้านความรักการเงินและการงานเปิดเบอร์เปิดรับความมงคลได้แล้ววันนี้ที่ True Shop D-Tech Shop เว็บไซต์และตัวแทนจำหน่ายทรูมหาจักรวาลเบอร์มงคล
0: ใครเป็นสายมูนะฮะต้องทรูมหาจักรวาลเบอร์มงคลกันได้เลยนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายมูเตรูเนาะหรือว่าเป็นการที่ทำมาค้าขายต่างๆบางคนเขามีความเชื่อไงเบอร์นี้เลขสวยเบอร์นี้ไม่แกลากินีเบอร์นี้มันไม่ดีนะฮะเปลี่ยนกันได้นะฮะถ้าใครเป็นสายมูส่วนใครไม่ใช่สายมูต้องการของถูกแล้วค่ะต้องการโปรถูกก็ต้องซิมจาก True Detect กันได้เลยมีหลากหลายแพ็กเกจให้คุณผู้ฟังเลือกนะครับถ้าสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ Detect ใกล้บ้านคุณเลยนะครับฝากยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยนะฮะใครอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปทานด้วยนะยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับนัวแซ่บทุกวันช่วงนี้ทานครบ800นะครับจับฉลากครับถ้าได้รับรางวัลใหญ่รับไปเลยเซตยำปูม้าชุดใหญ่1ถ้วย1ชามทีเดียวนะครับแต่ถ้าได้รางวัลย่อยก็จะมีส้มตำตำไทยตำปลาร้าไอศกรีมต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับสิทธิพิเศษการที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำครับร้านยำที่มีมากกว่ายำนะแล้วก็รวมไปถึงร้านเจ้ายาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยเติมความอร่อยทุกๆวันที่เจ้ายาวข้าวต้มบาทเดียวครับนะฮะก็2สาขานะครับที่แยกหลุยส์สันกำแพงนะครับหรือจะเป็นที่สาขาหลังวิกซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยมากกับอาหารที่ครบครันเลยหมูหมึกกุ้งนะฮะหมูหมึกกุ้งพูดไวๆซิดีเจไม่ได้ครับเดี๋ยวหลุดหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูกุ้งนะฮะหมูหมึกกุ้งหมูกรอบอย่างเงี้ยนะฮะไก่กรอบเค็มหลากหลายเมนูนะฮะเมนูปลาปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วหมูปลาหม้อไฟที่นี่ครบครันเลยนะครับพร้อมเสิร์ฟกันทุกวันที่ร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยครับมาทักทายกันในช่วงนี้ใครมาถึงเพิ่งมาถึงกันก็เซย์ไฮกันได้กันละกันนะฮะทักทายเยอะๆจากไต้หวันด้วยกันละกันนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะมอบเพลงเธอจะรู้บ้างไหมให้กระป๋อมขอให้หายไวๆรู้สึกไม่สบายเอากระป๋อมไม่สบายเหรอก็ว่าหายไปหลายวันนะฮะเราจะมีกันตลอดไปแม่ยอมจริงๆสำหรับคู่นี้เราจะมีกันตลอดไปนะฮะลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้นะครับตอนนี้กำลังตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาตอนนี้นี่หลายเพลงเลยวันนี้เดี๋ยวมาดูข่าวกันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ทักทายคุณฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะ FM 90 MHz KSN Radio ครับที่อำเภอบุญทริกอุบลราชธานีที่กำลังลิงก์สัญญาณกันอยู่นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเจ็บน้อยที่สุดนะครับเพลงของพี่เป๊กใช่ไหมเป๊กผลิตโชคนะส่วนในเป๊กผลิตโชคหายหน้าหายตาไปเลยนะฮะเมื่อกี้เหมือนไฟตกไปนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังพอเข้าสู่ช่วงบ่ายเมื่อไหร่นี้มันจะต้องตื่นเต้นกับไฟฟ้าตลอดนะฮะกำลังจัดรายการอยู่เอ๊ะเสียงไอ้เครื่องนี้ร้องนะเครื่องเสียงไอ้ UPS มันดังขึ้นมานะฮะไฟน่าจะตกนะฮะข้างนอกนะฮะมาละตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะบ่าย 2:19 นาทีนะครับพี่เป๊กผลิตโชคนะฮะหายไปเลยนะฮะหลังจากที่กระโดดขึ้นอะไรนะกระโดดขึ้นรถนะครับแล้วก็หายไปเลยนะพี่โอ้นะเอ๊ะยังไงเกิดอะไรขึ้น

0: าแล้วช่วงนี้นะคะ
1: เดี๋ยวมาดู
0: รายชื่อเพลงดีกว่านะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาว่านี่มีเพลงอะไรกันบ้างนะครับพี่กระปอมมาแล้วบอกว่าดีใจครับฝากขอบคุณยายด้วยที่ฝากเพลงมาให้ขอเพลงขอบคุณที่รักกันของโปรเตโต้นะครับนะเราจะมีกันตลอดไปแหมเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะฮะกระปอมบอกว่าตอนนี้กำลังกินยาและพักผ่อนอยู่นะฮะอ๋อเป็นอะไรเป็นไม่สบายนี่แหละกระปอมหายไวกันเลยกันกระปอมนี่ปกติเป็นคนแข็งแรงนะฮะร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจอ่อนแอมากนะครับร่างกายแข็งแรงแต่ใจอ่อนแอมากอุ้ยนะฮะพี่ทองมาวันนี้ครับพี่เป๊กสงสัยโชคคงหมดครับผลิตไม่ทันมุกนี้ได้อยู่ครับพี่มุกนี้ได้อยู่นะผลิตโชคไม่ทันนะฮะนะครับพี่ต้าบอกว่าดีเจครับอะไรเอ่ยช่างหนุ่มไปวัดถนนมาครับพี่ช่างหนุ่มครับไปขับรถอะไรมาทำไมไปวัดถนนขนาดนั้นโอ้ตายแล้วนะฮะใบหน้าบอกช้ำหมดเลยนะฮะนะอย่างนี้ไม่ได้จดเล่าอีกหลายวันนะเนี่ยนะฮะพี่ต้านะฮะช่างหนุ่มนะครับไปวัดถนนมานะครับถนนค่อยๆขับขี่แล้วนะช่วงนี้ถนนลื่นนะครับคุณผู้ฟังพี่นัทระยองบอกว่าเริ่มรายการใหม่แล้วครับไม่ได้เริ่มนะรายการก็เหมือนเดิมไงเหมือนเดิมไม่ได้เริ่มอะไรต่อเลยต่อนะฮะนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงให้ฟังดีกว่านะครับเนาะพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ทักทายครับบอกว่าเมื่อวานไปหาอึ่งอ่างมาได้เยอะเลยทีเดียวปลาอึ่งอ่างขอซูมดูก่อนนะอะไรเนี่ยนะฮะอ๋อปลาเหรอฮะไปหาปลามาได้หลายตัวทีเดียวนะครับโอ้นะอันนี้แม่น้ำเลยพี่ทำไมปลาเยอะจังเลยพี่สุนทรบอกว่าไม่ใช่ก็ดูเจอทำไมถึงไม่ใช่อะไรยังไงแบบไหนไม่ใช่อะไรนะฮะเป็กอัพไอนะครับเดี๋ยวมาอ่านชื่อเพลงให้ฟังดีกว่านะครับมามีเพลงอะไรบ้างพี่ข้าวเปล่าขอเพลงมาด้วยหากว่าฉันได้ครอบครองนะฮะพี่ข้าวเปล่าเนี่ยก็จะมีเพลงสไตล์อินดี้ของเขาเนาะเป็นสไตล์แบบว่าซาวด์ดนตรีแบบดีๆหลายเพลงมันเป็นสไตล์ไหนนะพี่อินดี้อีกแบบเนาะอินดี้ร็อกนี่หรอนะฮะเดี๋ยวตั้งเพลงอะไรไว้เนี่ยมาดูรายชื่อเพลงกันสักครู่นะครับมีคนไม่ดีของเสือธนพลแล้วก็18ฝน18หนาวครับอ้อมสุริสาบอกได้ไหมเพลงหาของกบแบดบอยนะครับอย่าและอดเอาครับจาก Fucking Hero นะครับแล้วก็ We Are The Champions นะครับเพลงนี้ขอมาจากมาร์คคุงนะฮะมาร์คคุงบอกว่าฝากเพลงหน่อยครับดีเจฝากไปยังทีมบอลด้วยกันละกันนะฮะบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกันละกันนะฮะแฟนๆปืนใหญ่อาร์เซนอลมองไปกับสาวกแฟนๆปืนใหญ่อาร์เซนอลทุกคนนะฮะ22ปีที่รอคอยนะฮะกับแชมเปี้ยนลีกสูงสุดวันนี้เป็นจริงแล้วนะฮะก็เลยฝากเพลง We Are The Champions เข้ามานะครับขอเพลงภูมิแพ้กรุงเทพของป้างด้วยอันไหนครับ FC นอนบ้างนะครับออกเดินทางครับจากวงสวัสดีนะครับรวมไปถึงเพลงจดหมายจากเจ้านายเก่าโดยวิลลี่โอแกนซึ่งว่าหัวใจจากบิสุกริตครับคนไม่ใช่หุ่นยนต์เพลง AI นะครับโจโจกันเสื้อกั๊กด้วยจากไททอสสมิธนะฮะหน้าอายไม้จากก้อยพันธิมลแล้วก็เธอจะรู้บ้างใหม่จากพิเศษโลโซขอบคุณที่รักการจากโปเตโต้ด้วยนะครับตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะเดี๋ยวเปิดไม่ทันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ประมาณ15เพลงที่คุณฟังส่งมาประมาณนี้ใช่ไหมฮะยังใครที่ไม่ได้พูดถึงชื่อบ้างเอ่ยนะไม่ต้องขอเพิ่มนะถ้าขอเพิ่มจะเป็นเพลงที่16นะฮะได้ฟังประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนนะฮะ พี่หอวันที่จีวินเข้าไปเมื่อวานเป็นเขื่อนลำตะเพินของด่านช้างครับพอฝนตกเยอะๆปลาก็จะขึ้นมาทวนน้ำก็เลยไปหาปลาได้เยอะทีเดียวโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะ เพลงของก้อยหายอุ้ยเพลงของก้อยหายใช้เบอร์เดิมเนี่ยเห็นไหมใครที่มันชอบชวนดีเจวินคุยเยอะจะลืมเพลงอย่างก้อยคนหนึ่งมันจะมี2คนมันจะมีพี่โอ้กับยายก้อย2คนนี่นะมันจะชวนดีเจคุยตลอดเลยนะฮะคุยนั่นคุยนี่นะจนกระทั่งเราลืมเพลงไปเลย เพราะว่าข้อความเนี่ยแม่เด็กก็ส่งแมวมาเด็กก็ส่งจูนมานะฮะจนกระทั่งกลบชื่อเพลงไปเลยนะหาชื่อเพลงไม่เจอแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนู่นหายไปเลยนะมีแต่รูปจูนมีแต่รูปแมวมีแต่ข้อความเด้งขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ลืมชื่อเพลงทวงบ่อยๆนะฮะใครที่ชอบส่งข้อความมาเยอะดีเจวินลืมเพลงนะข้อความเลื่อนหายไปเลยนะฮะนะครับใช้เบอร์เดิมเดี๋ยวจะใส่ยัดเข้าไปแล้วกันนะครับในโปรแกรมนะฮะที่ฝากไว้นะจ๊ะนะเริ่มเพลงเข้ามาช่วงนี้กันละกันนะครับก้อยว่างอนมากดีเจงอนมากนะฮะมาฟังเพลงดีกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันนะฮะอ๋อเพลงของอาเมะด้วยนะฮะอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังมีเพลงใครที่ไม่ได้ใส่ในโปรแกรมไปบ้าง และอันใหม่ที่ฝากมาเมื่อกี้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงดีเจจะใส่เข้าไปทีหลังให้เนาะอันนี้คือเซตแรกที่คุณฟังส่งมาไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะถ้าขอเพิ่มไม่ได้ฟังแน่ๆนะฮะไม่ได้ฟังเลยนะฮะก็ดูจากที่อ่านมานี่ก็โอ้โหจะเปิดไหวหรือเปล่าแล้วเราจะเล่าข่าวสลับวนเวียนกันไปด้วยนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้นั่นเองครับนะจ้ะนะรอฟังข่าวตุ๊เจ้าจ้ะเดี๋ยวมีพระข่าวพระอีกละใน2ข่าวนะครับเรื่องอาจารย์แล้วก็เรื่องพระเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วมาเล่าให้ฟังขอเปิดเพลงก่อนนะครับคนไม่ดีครับเสือธนพลและมี18ฝน18หนาวด้วยเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะครับฝากทางบุญทริกด้วยนะครับ

พลงจากพี่เสือธนพลนะครับเพลงที่มีชื่อว่าคนไม่ดีนะครับทักทายพี่สุเมธสะอาดสิทธิ์ด้วยกันนะจากสระบุรีวอดีเจครับอกหักอกหักมากอกหักเพราะรักแฟนชาวบ้านนะสิแหมขอเพลงเข้ามาด้วยเดี๋ยวเปิดให้รอก่อนนะรอแป๊บหนึ่งนะฮะ ไปรักแฟนชาวบ้านทำไมก่อนทำไมไม่รักแฟนตัวเองฮะอกหักอยู่แล้วนะครับรักครั้งเดียวช้ำอยู่แล้วนะครับมาที่เพลงดีกว่า18ฝน18หนาวมันร้าวในใจสิ้นดีนะครับเดี๋ยวจะไปหาข่าวก่อนนะเดี๋ยวเอามาเรื่องราวข่าวสารมาเล่าให้ฟังกันนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลย

นี่คือเพลงจากพี่เสือธนพลนะครับเพลงที่มีชื่อว่า18ฝน18หนาวมันร้าวในใจสิ้นดีนะทุกใจหลายๆคนที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเขาเปิดเพลงกันก่อนเนาะอีกสักเพลง2เพลงเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันพี่ปอมบอกว่าดีเจครับกินข้าวแล้วก็นอนฟัง BP Rio ต่ออาหารไวๆพี่ปอมกำลังกินข้าวกินมาม่ากินมะม่วงอยู่นะครับนะนี่ส่งภาพยามาให้ดูด้วยนะฮะวนิดาเภสัชนะฮะแก้ไอนะแก้ไอนะรักษาอาการหวัดต่างๆนะครับนะเอ๊ะมาเป็นหวัดในช่วงนี้นี่คือฤดูกาลอะไรเอ่ยปกติช่วงนี้ใครก็ไม่ค่อยเป็นหวัดกันนะพี่นาแต่บางคนนี่ก็เป็นหวัดไม่สบายได้ช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลเนาะบางครั้งมันเปลี่ยนจากหน้าร้อนเป็นหน้าฝนนะครับอาหารไวๆกันละกันนะจ๊ะทักทายพี่พันธิตาด้วยกันมาช้ามาสายละสวัสดีพี่หมูด้วยกันละกันทักทายพี่หมูด้วยหายหน้าไปนานเลยนะครับทายพี่หมูด้วยกันละกันนะครับพี่พันธิตามาช้ารออีก20เพลงนะฮะวันนี้จะวินค้างเพลงอีก20เพลงรอต่อไปเรื่อยๆส่วนพี่หมูก็แล้วกันนะฮะทักทายยามบ่ายแคปแอบฟังอยู่นะครับมาฟังเพลงของอ้อมสุนิสาดีกว่าครับพี่สวัสดีในส่วนของพี่เบิร์ดสันหลวงด้วยมาช้าอีกแล้วนะฮะสวัสดีวันพุธครับดีเจขอข่าวสุชาติชมกลิ่นนะฮะแล้วก็ขอเพลงเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยของพาราด็อกซ์ด้วยนะฮะช่างเบิร์ดสันขวานขอบคุณครับเดี๋ยวหายฟังกันละกันนะฮะพี่พันธิดาว่ากำลังจะไปจอมทองจ้ะออกกำลังจะไปบ้านพักนะฮะกำลังจะไปหาพี่รับเหมาที่จอมทองนะจ๊ะพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับกินลิ้นจี่กันดีกว่ามาทานลำไยดีกว่าอันนี้ลิ้นจี่พี่ไม่ใช่ลำไยพี่อะไรก็เป็นลำไยหมดเลยนะเห็นลิ้นจี่เป็นลำไยแล้วยังไงก่อนเนี่ยไม่เห็นสิงเป็นช้างบ้างหรอนะฮะเห็นลิ้นจี่เป็นลำไยเฉยเลยว่ะแต่ก็เห็นสิงเป็นช้างหรอกนะฮะพี่ปอมบอกว่าตากฝนนะครับเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกก็เลยไม่สบายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนก็เลยไม่สบายใช่ครับช่วงนี้ฝนมันมาต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนาะดีเจครับฝากเพลงเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยให้ฝากกับสุชาติชมกลิ่นด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวสุชาติชมกลิ่นไว้ก่อนเนาะฟังเพลงของอ้อมสุนิสาสุบุญสังดีกว่านะครับพี่สุนทรนะฮะบอกได้ไหมชื่อเพลงนะครับเนาะว้าพี่หมูว่าดีเจครับออกรถใหม่อีกแล้วเป็นคนรวยนี่มันดีอย่างนี้นี่เองนะฮะวันนี้พี่หมูออกรถใหม่สีขาวสดใสนี่รถรุ่นไหนพี่โตโยต้ารุ่นไหนอะป้ายแดงกรุงเทพมหานครนะฮะ83856ป้ายทะเบียนนะครับเผื่อใครจะไปซื้อหวยงวดหน้า

จากคุณอ้อมดีเจอ้อมสุนิสาสุบุญสังนะครับชื่อเพลงว่าบอกได้ไหมบอกได้ไหมนี่นะฮะพี่โมว่าจริงๆแล้วฟังบีพีเรดิโอตลอดนะครับแต่ว่าไม่ได้ทักทายเฉยๆนะฮะหลายคนเป็นแฟนรายการบีพีตลอดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเลยมีลำโพงบลูทูธข้างกายขึ้นรถก็มีลำโพงในรถนะฮะลงรถก็มีลำโพงบลูทูธนะฮะเป็นเพื่อนกันไปตลอด24ชั่วโมงเลยยินดีเลยนะครับบางคนก็ฟังทางกล่องAndroid TV กล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะก็สามารถฟังได้เหมือนกันหลายช่องทางนะฮะอย่างพิเศษร่อนนี้เขาจะฟังผ่านกล่องดาวเทียมนะฮะต่อเข้าลำโพงเปิดที่บ้านนะฮะวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะฮะก้อยวันนี้เจ๊ขามาแล้วจ้าได้ฟังเพลงของก้อยแล้วเกือบลืมเพลงของก้อยอ่ะโมแต่ส่งจูนมาโมแต่ส่งแมวมาก้อยนี่เป็นคนเป็นแม่ค้าพูดเยอะนะฮะพูดจนลิงหลับนะฮะพี่สุนทรวันนี้เจ๊ครับชอบเล่นหนังครับพี่อ้อมกับพี่มอสสมัยก่อนใช่ไหมใช่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าดูโอเนาะเมื่อก่อนเขายังไม่เรียกว่าคู่จิ้นเขาเรียกว่าคู่ดูโอนะคู่ดูโอกันนะฮะก็จะมีทาทามอสด้วยสมัยก่อนเนาะสาวน้อยมหัศจรรย์สวัสดีพี่ยูนิโอ่งด้วยกันครับผมว่ารับฟังอยู่ครับพี่ยูนก็ขับรถอยู่เหมือนกันฟังผ่านหูฟังอยู่นะบางคนก็ใส่หูฟังเนาะก็ได้บรรยากาศอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันนะครับนะก็วันจริงเปิดบีพีดีโอตั้งแต่ตีห้าเปิดไปปิ้งหมูไปโอ้โหเปิดไปปิ้งหมูไปหมูไหม้ไปนะฮะปิ้งไปไหม้ไปนะครับส่งภาพจูนมาอีกแล้ววันนี้จูนมาโดยที่คาดผมสีชมพูนะฮะแหมนะฮะไม่ได้ฟังเพลงละนะฮะจักรยานสีชมพูมอสทามอสทาทายุงนะฮะใช่สมัยนั้นดังมากๆเลยคู่นี้นะฮะน้องก้อยว่าจริงๆคำไม่จริงนะโมแต่เล่นมือถือเอาสวัสดีสาวกิฟต์ดอรินดาได้กันแล้วกันนะจ๊ะทักทายชั่วโมงว่างจากดีเจฝากถามเพื่อนในรายการหน่อยค่ะว่าฤดูไหนที่คนรู้สึกเศร้าที่สุดช่วยตอบให้ดารินดาทราบหน่อยฤดูกาลไหนครับที่ทำให้คนรู้สึกเศร้าที่สุดคุณฟังรู้สึกเศร้าที่สุดกับฤดูกาลอะไรลองบอกฤดูกาลมาหน่อยแล้วก็ให้เหตุผลมาหน่อยว่าเพราะอะไรอ๋อพี่ปณิตาว่าพี่รับเหมาอยู่สารพีพี่รับเหมาอยู่สารพีไปจำทองพุทธออกไปพร้อมกันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับเนาะมาทักทายกันช่วงนี้พี่รัดมีเสียงนี้พี่อ้อมพี่ไม่ใช่พี่รัฐครับพี่อ้อมไอ้อ้อม

บอกเป็นศิลปินที่ดังมากๆในยุคนั้นเลยสำหรับแดนบีมนะฮะที่เพลงที่ไม่ช่วยใช้เบอร์เดิมแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอัลบั้มที่พี่บิ๊กเสียไปแล้วเนาะเป็นอัลบั้มที่พี่บิ๊กนั้นเสียไปแล้วนะครับสำหรับอัลบั้มนี้ใช้เบอร์เดิมนะครับเนาะแดนบีมพี่สุนทรวรมก่อนโอ้โหดังมากๆเลยยุคนั้นกระแสเกาหลียังไม่มานิรมนนิรมนน่าจะเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับน่าจะกำลังหัดเดินอยู่นิรมนนะฮะยุคที่ดีดูปีกำลังดังระเบิดระเบ้อในยุคนั้นนะฮะนิรมนกำลังหัดเดินอยู่นะฮะกำลังหัดตั้งไข่อยู่นะฮะนะครับพี่สุนทรวรมก่อนชอบมากๆเลย FC นะฮะนะครับส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยกันรายการนะฮะช่วงเวลาของภาคบ่ายแต่ว่าตอนนี้ปิดรับคิวเพลงแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นค้างเพลงอยู่ประมาณ3ล้านกว่าเพลงนะฮะพูดแล้วท้อใจนะฮะตอนนี้กำลังตั้งชื่อไปเอาที่ตั้งไว้ในโปรแกรมก่อนนะที่มาตอนท้ายเนี่ยเอาไว้ก่อนนะฮะได้อ่านชื่อเพลงให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นตั้งเอาไว้ตอนนี้หยุดขอเพลงนะหยุดเลยนะฮะถ้าใครขอมาจะให้ฟังแค่ท่อนฮุกพอนะฮะ อย่าทำให้ฟ้าผิดหวังจากดาครับเพลงหาของกบนะฮะอย่าแล้วอดเอานะของ Fucking Hero We Are The Champions นะครับเพลงสากลนะฮะฝ่ายกับน้อนด้วยป้านครินทร์ภูมิแพ้กรุงเทพครับคุณจังหวะกับเพลงออกเดินทางด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเพลงอะไรอีกนะจดหมายจากเจ้านายเก่านะฮะจังหวะหัวใจนะฮะอะไรอย่างคนไม่ใช่หุ่นยนต์เสื้อกั๊กนะฮะขอมาหลายเพลงเลยนะฮะหน้าอายไหมจากก้อยพรพิมลนะครับเธอจะรู้บ้างไหมจากเสกโลโซนี่ครับโอ้โหนะฮะตอนนี้ใครที่ขอเพลงมาตอนนี้รอประมาณตีห้าน่าจะได้ฟังนะฮะตีห้าสี่สิบโดยอาแถมให้หน่อยกันละกันนะฮะอาพิสุทธรวันนี้ใจครับส่งภาพมาละเสื้อนะครับเสื้อของน้อนนะครับเสื้อของน้อนด้วยโอ้โหนะฮะใกล้ว่า3ล้านเพลงเองนะฮะกี่วันกี่คืนจะเปิดหมดนะฮะนั่นน่ะสิกี่วันกี่คืนจะเปิดหมดนะฮะเมื่อกี้จะเป็นถามคุณฟังว่าฤดูกาลไหนคุณผู้ฟังรู้สึกเหงาที่สุดที่ดารินดาถามมาใช่ไหมฮะพี่เดียบอกว่าผมว่าฤดูไหนก็เหงาครับเหมือนกันถ้ายังเป็นคนโสดอันนี้เรื่องจริงเลยนะบางคนอย่างดารินดานางบอกว่าฤดูอกหักค่ะดีเจขาอกหักคือเหงาที่สุดเลยนะฮะพี่โอบอกฤดูอกหักเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่คนจะมองมุมมองเนาะว่าจะยังไงดีนะบางคนอาจจะชอบฤดูฝนก็ได้แต่บางคนฤดูหนาวฤดูฝนนี่ไม่ได้เลยบางคนก็บอกว่าฤดูที่เขาไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหรือบางคนอาจจะเหงาแค่บางฤดูกาลอย่างเช่นนะดารินดานึกถึงแฟนเก่าสมัยไปเที่ยวงานชักพระนะไปเที่ยวเทศกาลงานชักพระตามประเพณีสมัยก่อนสมัยนั้นยังไปเที่ยวงานชักพระด้วยกันอยู่นะฮะปีนี้เขาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยดารินดาก็มีอาการเหงาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการเหงาเพราะว่าฤดูกาลนั้นๆหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้อย่างเช่นเคยไปเที่ยวงานด้วยกันเคยไปปาลูกโป่งด้วยกันปังอะไรเงี้ยจำเหตุการณ์เก่าๆได้มันแวบมาในหัวอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะประมาณนั้นนะฮะหรือจำได้ไหมที่ตอนนั้นที่เรากินทุเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยพี่สุนทรว่าฤดูทุเรียนนะฮะทักทายลุงแปะด้วยกันละกันครับนะเนี่ยลุงแปะมีลำโพงบลูทูธมาส่งน้องเหมียวมาหนึ่งตัวนะครับบ่ายสองกับอีก50นาทียังไม่ได้เล่าข่าวเลยเห็นไหมเนี่ยมัวแต่ชวนดีเจคุยนะมัวแต่ชวนคุยดีเจครับมีชักพระและมีชักเนนไหมฮะมีครับชักเนนก็สุดยอดเสานะฮะนะครับอย่าเล่นอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันนะฮะแป๊บหนึ่งมันมากันหลายเพลงอ่านกันไม่ทันนะเพราะว่าเยอะแยะมากมายตอนนี้หยุดขอเพลงเด็ดขาดหยุดเลยนะหยุดแล้วสต็อปเลยนะฮะห้ามขอเพลงเด็ดขาดนะใครขอเพลงมาจะโดนด่าทุกคนนะฮะ นะครับชักพระชักชีชักเนนนะฮะลุงแปลว่าวสันต์ตะลุดูนะฮะวสันต์ป้อมโต๊ะเหรอครับมาชอบคำตอบของหนูน้องมากดีเจค่ะฤดูซับจางค่ะฤดูซับจางนี่คือแบบแย่ที่สุดในชีวิตแล้วนะครับ

กันตรงนี้นานๆ นะเธออยู่นานๆห้ามไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลานี้บ่ายใกล้จะบ่ายสามแล้วคุณผู้ฟังเวลาไวจังเลยนะครับนะถ้าทายพี่รอบเหมาด้วยกันละกันนะฮะห้ามขอเพลงนะพี่รอบเหมานะ มันต้องห้ามก่อนถ้าทายพี่ธงชัยด้วยกันละกันวันนี้มาช้านะฮะห้ามขอเพลงนะจ๊ะพี่ธงชัยห้ามขอเพลงนะครับถ้าใครที่อยากหายเหงาก็จับเหามาหงายครับดีใจจะได้หายเหงานะอ๋อเหรอฮะจับเหามาหงายจะได้หายเหงาไงล่ะฮะโอ้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหาครับกันจากกบแฟลตบอยนะไม่ใช่หากบนะนักร้องชื่อว่ากบนะไม่ใช่หากบนะฮะเออนะฮะแอะทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันนะครับนะคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วง10โมงที่ผ่านมานะครับเขามีการคุมตัวอาจารย์ไพศาลนะครับที่ลำพูนที่เป็นอาจารย์แก้กรรมนะฮะไปที่กองปราบและที่กรุงเทพนะคดีที่กรุงเทพเลยนะฮะจากกรณีมีผู้เสียหาย2คนเขาแจ้งความนะครับหลังจากอาจารย์แก้กรรมดังนะฮะที่จังหวัดลำพูนนะครับก็ปรากฏว่าตำรวจนะฮะกองปราบเร่งสืบสวนรวบรวมหลักฐานต่อมาตำรวจนะครับก็ได้สั่งการให้หน่วยงานนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายไพศาลอายุ62ปีนะครับอาจารย์แก้กรรมตามหมายจับศาลอาญาในข้อหากระทำชำเราพรากผู้เยาว์โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักนะฮะหมู่2ตำบลป่าป้องอำเภอป่าซาตำรวจนะฮะกองปราบเร่งสืบสวนรวบรวมหลักฐานต่อมาตำรวจนะครับก็ได้สั่งการให้หน่วยงานนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายไพศาลอายุ62ปีนะครับอาจารย์แก้กรรมตามหมายจับศาลอาญาในข้อหากระทำชำเราพรากผู้เยาว์โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักนะฮะหมู่

นนะครับมีพื้นที่กัดติดกับอำเภอดอยหล่อเนาะดอยหล่อนะฮะสนสายตายนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจกองกำกับการ4นะฮะก็ได้ควบคุมตัวนายไพศาลจากบ้านพักที่ป่าซางลำพูนมาถึงกองบัญชาการปราบปรามก่อนพาตัวจากเข้าสู่อาคารนะฮะเพื่อดำเนินการคุมขังนะฮะเบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าที่ทราบว่านายไพศาลมีท่าทีปกติต่อการเดินทางนะครับอาจจะมีอาการเหนื่อยอิดโรยบ้างตามวัยตามอายุนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจริงๆมีการแถลงข่าวตั้งแต่10 โมงแล้วแต่รายละเอียดยังไม่มาเดี๋ยวสักครู่นี้จะขอเสิร์ชหาก่อนเนาะนะครับว่าเขามีการอะไรยังไงกันบ้างเนาะอาจารย์แก้กรรมจังหวัดลำพูนนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์แก้กรรมนะจ๊ะนะทักทายพี่เลิฟด้วยกันรายการวันนี้ดีเจครับกำลังเมื่อคืนนี้กำลังหาฟังเพลงนี้เลยใน YouTube วันนี้ดีเจมาเปิดให้ฟังเลยใช่ไหมก็แฟลตบอยนี่นะนะครับส่วนวันนี้นะครับที่เหตุการณ์รถชนกันรถไฟชนรถเมย์นะครับวันนี้ครอบครัวป้าเทียมทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพี่เลิฟเต็มไปด้วยความโศกเศร้าส่งกระแสจิตเรียกกลับบ้านตามความเชื่อนะฮะคุณผู้ฟังครับก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะฮะ11 โมงที่ผ่านมานะครับที่จุดตัดรถไฟถนนอโศกดินแดงครับครอบครัวนางสาวเทียมอายุ57 ปีป้าเทียมหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากรถไฟชนรถเมย์วันก่อนนะครับก็นำพิธีเชิญพระสงฆ์นะฮะจากวัดช่องลมพระราม3มาทำพิธีนะครับก็มีการนำดอกไม้ธูปเทียนต่างๆทางญาติๆก็มามีอาหารการกินข้าวสวยต่างๆมาทำพิธีด้วยนะครับก็เรียกว่าเชิญวิญญาณกลับบ้านหลังจากนั้นก็จะทำพิธีทอดผ้าบังสกุลนะครับแล้วก็จะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเห็นแล้วก็น่าตกใจน่าเสียใจเหมือนกันนะฮะเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษคุณฟังนะต้องเสียชีวิตที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนอีกหนึ่งกรณีครับนางสาวเออันนี้เป็นชาวพม่านะครับชาวเมียนมาอายุ36 ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้ทางญาติก็มารับศพด้วยความเสียใจนะก่อนจะเป็นลมไปนะฮะเจ้าที่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลนะฮะเพราะว่ารู้สึกตกใจและเสียใจยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะคุณฟังฮะอย่างเงี้ยเนาะพูดกันตามตรงนะอย่างเช่นหลายๆคนที่เป็นชาวพม่าอย่างเนาะที่มาทำงานในไทยคุณฟังคิดว่าเขาจะกลับบ้านได้ไหมเดี๋ยวถ้าอันนั้นถ้าเราพูดตามความเชื่อนะฮะคุณฟังว่าวิญญาณนั้นมีจริงไหมพี่สวัสดิ์ไม่ได้เชื่อด้านวิญญาณใช่ไหมพี่สวัสดิ์นะฮะนะมันมีหลายๆกรณีหลายๆครั้งนะคุณฟังเคยได้ยินคำว่าสัมภเวสีใช่ไหมฮะจริงๆบุคคลหลายๆท่านเหล่านี้คุณไม่ใช่สัมภเวสีเบื้องต้นนะฮะเพราะทุกคนก็คือมีกรรมดีทุกคนอาจจะมีกรรมชั่วกรรมด้านลบแตกต่างออกไปมิฉะนั้นก็จะไม่มาเสียชีวิตหมู่แบบนี้ใช่ไหมครับคุณฟังใช่ไหมว่าบุคคลที่เขาเสียชีวิตแบบนี้เขามีการทำกรรมร่วมกันมาก่อนนะจริงๆนะฮะบางคนอันนี้ถ้าเราเชื่อนะเราเชื่อว่าเป็นกฎแห่งกรรมนะครับหลายคนเนี่ยเขาว่าในชาติที่แล้วหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการทำกรรมด้านเลวด้านไม่ดีด้วยกันนะในชาติภพเนี้ยก็เลยต้องมาเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหมือนกันฮะชายคนที่ขับรถนะครับมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ทุกคนต้องมีอันเป็นไปฮะถ้าสมมติว่าคนไม่ถึงฆาตนะฮะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้รถไม่ชนอย่างเช่นเราจะถึงที่เกิดเหตุมีหินก้อนใหญ่สมมติเนาะตกลงมานะทำให้รถหยุดไอ้สมมติเฉยๆนะฮะหรือนะคนขับรถนะฮะสังเกตเห็นนะครับสัญญาณไฟเลยรีบหยุดรถกระทันหันเนี่ยอะไรประมาณนี้ฮะมันจะมีเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้ไม่สามารถถึงขั้นชีวิตแต่ถ้าว่ามีการเสียชีวิตหมู่ต่างๆกันขึ้นนะเขาว่ากันว่าแต่ละคนเนี่ยทำกรรมด้านลบเนี่ยมาด้วยกันนะครับเคยทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนะฮะถ้าใครเชื่อเรื่องนี้นะฮะก็เชิญกลับบ้านตามความเชื่อเพราะวิญญาณหลายท่านหลายคนก็เป็นสัมภเวสีผีเร่ร่อนนะครับเพราะไม่สามารถจะหาทางกลับบ้านได้บางท่านบางคนมีญาติก็เรียกกลับบ้านกันไปนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อนะความเชื่อนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของที่รถชนนะยังต้องคุยกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะมีเพลงหนึ่งครับคุณผู้ฟังส่งไว้ชื่อเพลงว่าใหญ่แล้วอดเอานะครับภาษาเหนือนะก็หมายถึงว่าโตแล้วนะทนเอาหน่อยเป็นเพลงที่ Fucking Hero เขาร้องร่วมกับคุณแม่ของคุณลานาคัมมินส์นะคุณสุนทรีเวชานนท์นะครับเป็นศิลปินเหนือชื่อดังนะคุณสุนทรีนะฮะเดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อนะครับในช่วงต่อไปนะครับบ่าย 3 โมงแล้วตอนนี้

อย่าแล้วอดเอานะครับนี่คือหลายศิลปินมี3คนใช่ไหมมี fucking hero นะครับมีพี่หมายมีวงไม้นะแล้วก็มีคุณสุนทรีเวชานนท์นะครับอย่าแล้วอดเอาโตๆกันแล้วทนกันหน่อยนะฮะเชียร์กันต่อช่วงนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับบ่าย 3:09 นาทีเดี๋ยวรายละเอียดของข่าวน่าจะทยอยเข้ามากันสักครู่นึงนะฮะฟังเพลงกันไปเพลินๆเรื่อยๆนะครับ

กเดินทางนะครับเพลงจากวงสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวเรื่องพระที่เชียงใหม่กันคุณฟังฮะกรณีที่พระกับสีกาเอาอีกแล้วเป็นประเด็นกันแล้วหลายคนน่าจะเห็นข่าวที่มีการแชร์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งกันละกันนะฮะสวัสดียามบ่ายมินนี่ด้วยกันจ้ะยามบ่ายสามนะมินนี่ภูมิแพ้กรุงเทพชิคๆละกันช่วงนี้นะครับนะฝากทักทายดื้อด้วย

รักของเราจะคงอยู่แสนนานนะครับนี่คือพี่ป้างนครินทร์นะฮะป้างนครินทร์นะครับชิวๆกันในช่วงเวลาของภาควันนี้เลยกันละกันนะครับนะช่วงนี้เบรกฟังข่าวสักครู่หนึ่งฟังเพลงฟังข่าวกันไปชิวๆทักทายทางบุญทะเลด้วยนะฮะที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเป็นไงบ้างตอนนี้หน้าเวลานี้มีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างตอนนี้ทางเชียงใหม่เริ่มมืดมาเมื่อคืนจะไปเที่ยวงานใส่ขันดอกขันดอกอินทขินนะครับที่เชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงนะเป็นคืนสุดท้ายคนเยอะมากคุณผู้ฟังเมื่อคืนตอนไปเนี่ยยังไม่เจอฝนนะเพราะไปประมาณ 2-3 ทุ่มนะฮะตอนนั้นเชียงใหม่ในเมืองยังไม่ตกนะฮะแต่พอ 3 ทุ่มครึ่งปั๊บเริ่มมาในขณะที่คนกำลังร้องรำทำเพลงกันนะครับงานขันดอกอินทขินนั้นมันเป็นงานประจำปีนะฮะบูชามันก็คือเราจะเอากรวยดอกไม้ทุกเทียนเนี้ยไปกราบไหว้ก็จะมีจุดต่างๆให้เราเอาไปวางเงี้ยฮะเพื่อสักการะอะไรเงี้ยฮะทั่วทั้งวัดเลยวัดเจดีย์หลวงนี่เป็นวัดที่เจดีย์หักนะครับเจดีย์หักเพราะว่าในสมัยอดีตนะเคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในสมัยก่อนนู้นเป็นร้อยหลายร้อยปีที่แล้วนะฮะ

มัยก่อนคนเขายังไม่มีเรื่องความรู้เรื่องแผ่นดินไหวไงก็เชื่อว่าเป็นเรื่องราวของพูดผีปีศาจหรือเรื่องราวของความเชื่ออื่นๆนะฮะแต่ว่ามันคือแผ่นดินไหวนะฮะเนาะทำให้เกิดไอ้จ้อเจดีย์มันหักลงมาก็เลยเป็นวัดที่มีความซิกเนเจอร์ตรงที่เจดีย์ใหญ่มากเจดีย์ใหญ่มากข้างบนหักเออนะฮะแล้วก็เขาก็เลยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดกันหลายวันหลายคืนเมื่อคืนนี้ฝนถล่มลงมาประมาณสัก3 ทุ่มครึ่งในขณะที่ทุกคนในเวทีคนกำลังทำบุญกันใส่ขันดอกวางดอกไม้กันนะฮะร้องรำทำเพลงกันฝนทำครับดีเจนะแต่ว่าคุณฟังใช่ไหมว่าช่างฟ้อนต่างๆยังฟ้อนกันอยู่นะฮะช่างฟ้อนที่เป็นฟ้อนผียังฟ้อนกันอยู่นะฮะฟ้อนกันเลยทีเดียวยิ่งฝนตกหนักยิ่งฟ้อนกันพวกนี้นะฮะสงสัยดีดมานะฮะฟ้อนกันเต็มเลยนะฮะหน้าผามช่างสอบโอ้ยฟ้อนกันไม่หักนะฮะแล้วใจเออนะฮะลายฟังนะฮะนะครับตำบลพรมบุรีสิงห์บุรีกำลังจะตกครับดีเจกำลังตกแล้วใช่ไหมพี่ธงชัยส่งภาพมาตอนนี้ตกแล้วนะฮะชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับสวัสดีพี่เคนด้วยกันนะฮะเชียงรายแดดร้อนแจ้งจ้าจ้าสวัสดีครับวันนี้พี่เคนกำลังทำเขาเรียกว่าภาพจิตรกรรมสวยๆเอ้ยทำไมพระเป็นสีดำอะพี่เอออัศจรรย์ดีพระเป็นสีดำแปลกตาดีเหมือนกันนะฮะทักทายด้วยกันละกันนะครับพี่สวัสดีว่ามันดิ้นแผ่นดินเลยไหวปราอานนท์ดิ้นเจ้าปราอานนท์ดิ้นจ้าไม่ใช่พูดผีปีศาจปราอานนท์ดิ้น มันดิ้นเลยแผ่นดินไหวอีกเหรอฝนห้ำพิศวัตรเมื่อคืนนะจ้างฟ้อนแต่ละคนประโทษอย่างกับผีเข้านะฮะฟ้อนแง้นอย่างใดก็มี ฟ้อนอย่างใดก็มีสปะสปันและอันปัญญางนะฮะพี่ธงบาวันนี้เจอครับฟ้าร้องหนักเลยในเมืองตกหรือยังเออจะในเมืองตอนนี้มืดครับมืดครับทางบ้านถวายฟ้าร้องกะฟ้าร้องหรอโอ้ฟ้าร้องแต่นะฟ้าร้องนะอ่ะคุณฟังแจ้งมาหน่อยบรรยากาศแต่ละที่เป็นไงบ้างยังไม่ได้เล่าข่าวอีกละหมดแต่เมากันนะฮะนะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องพระหนองหอยกันนะครับนะหนูน้องบอกว่าที่เจอครับประเพณีใส่ขันดอกฝนตกทุกปีค่ะมันน่าจะเป็นฤดูกาลมากกว่ามันเป็นฤดูกาลของเขามากกว่านะฮะโมตี้ฟ้อนน่าจะเป็นเข้าทรงก่อดูแล้วกักการฟ้อนบอกพี่แดงเป็นคนธรรมดาแหละเขาม่วนมาได้เขาม่วนเขาม่วนมาได้เนี่ยช่วงนี้มาถึงเพลงนี้ดีกว่าจังหวะหัวใจนะครับบีสุกริตครับพี่บีตัวนี้กล่าวมีกระแสร้อง

คือจังหวะหัวใจนะครับงานจากพี่บี้สุกฤตนะครับที่กลับมามีกระแสรอบหนึ่งนะเวลานี้นะครับพี่จักรพันธ์วันนี้เจอครับตอนนี้ดอยขุนตาลขาลงไปลำปางฝนกำลังตกครับจากเชียงใหม่ลำพูนข้ามไปเชียงรายส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะนี่ฝนกำลังตกเลยฝนน่าจะเป็นกระจุกกระจุกคุณฟังฮะคือในเรดาร์ตรวจอากาศมันขึ้นว่าเป็นกระจุกกระจุกเป็นที่ครับภาคเหนือเนี่ยอยู่ย่อมหนึ่งนี่ย่อมหนึ่งอะไรเงี้ยภาคอีสานก็เหมือนกันเป็นย่อมเป็นย่อมส่วนมากอยู่ทางเหนือแล้วก็ทางด้านของอีสานตอนบนนะครับเนาะนะสำหรับฟ้าฝนนะแจ้งมานะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพี่จำรัดนะฮะ พระเชียงใหม่สวยขนาดนี้เจอเยอะเลยเลอะเลยนะฮะ ผ่องแผ้วนะฮะเป็นแก้วเป็นแสงมากเลยพี่จำรัด เป็นแก้วเป็นแสงขนาดเลยนะฮะพี่สุนันท์วัดิเชียครับกระแสอะไรครับตามไม่ทันหมายถึงอะไรฮะพี่บี้เหรอไม่หมายถึงว่าพี่บี้เขาออกเพลงใหม่มาเฉยๆไม่ได้มีกระแสอะไรก็ออกเพลงใหม่ออกมานะอยู่ดีก็โผล่มาประมาณนี้นะฮะมาดูข่าวเรื่องพระอีกแล้วนะฮะช่วงนี้นี่มีข่าวพระข่าวอาจารย์บ่อยๆนะทางตอนเหนือทางภาคกลางด้วยนะฮะเจ้าอาวาสพาเมียชาวบ้านเข้ากุฏิอุ้ยเจ้าอาวาสพาเมียของคนอื่นเข้าวัดเข้ากุฏินะฮะตายแรงมากเลยข่าวนี้เอามาดูข่าวแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะหลายคนคงจะเห็นข่าวที่มีการแชร์ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะนะฮะวงการผ้าเหลืองร้อนฉ่าอยู่แล้วนะครับศรัทธาคณะศรัทธานะชาวบ้านวัดอะไรอ่ะนะฮะวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่มีวัดอะไรบ้างพี่แล้วตรงนั้นนะวัดอะไรบ้างนะฮะเขาบอกว่าพาชาวบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงรับจ้างทำความสะอาดด้วยนะเป็นแม่บ้านเลยนะอายุ30ต้นๆเป็นสาว30ต้นๆเข้ากุฏิให้ไปทำความสะอาดในกุฏิว่ะจ้าอาวาสพาลำไยเข้ากุฏินะฮะลำไยอีกแล้วนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนายคนหนึ่งครับชายคนหนึ่งนะครับพร้อมด้วยศรัทธานะฮะในวัดแห่งนี้นะครับในพื้นที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับพากันนำหลักฐานภาพถ่ายคลิปวิดีโอเข้าโรงเรียนต่อสื่อมวลชนนะครับหลังจากที่เฝ้าสังเกตการดูพฤติกรรมของพระระดับเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งนะครับอายุ57ปีมีพฤติกรรมในทางเสื่อมเสียโดยมีพฤติกรรมทำนองชู้สาวกับหญิงที่มารับจ้างทำความสะอาดวัดและหญิงคนนี้มีสามีและลูกด้วยนะหญิงคนนี้อายุ30นิดๆเองนะฮะผู้ร้องเรียนเล่าให้ฟังว่าทนเห็นพฤติกรรมไม่ได้นะฮะลักษณะดังกล่าวต้องปราชิตนะฮะเขาบอกว่าพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเดี๋ยวอ่านย่ออาหญิงคนนี้อายุประมาณ30กว่าปีนะอ้างว่าจะมารับจ้างทำความสะอาดวัดแต่จะเข้ามาในวัดในช่วงเย็นๆช่วงที่เริ่มมืดแล้วฟ้าเริ่มมืดนะฮะในภาพวิดีโอจะเห็นว่าเมื่อมาถึงจึงได้ถอดรองเท้าแล้วหิ้วรองเท้าเข้าไปภายในกุฏิในห้องของเจ้าอาวาสครับแล้วเดินเข้าไปในห้องนอนของเจ้าวาดฝั่งซ้ายของจอนี่คือเขาพูดถึงบรรยายในภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะหายไป1ชั่วโมงนะครับเมื่อชาวบ้านแอบส่องดูก็ต้องตกใจเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกัน2คนมีการแอบส่องด้านในด้วยนะฮะทีนี้ในภาพจากกล้องวงจรก็มีพฤติกรรมดังกล่าวก็คือร่วมหลับนอนกันนะฮะเพราะว่าในห้องนั้นคือภาพจากในกุฏิเลยนะฮะและเมื่อมีการประชุมทางคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นคณะกรรมการส่วนมากของวัดนะไม่เชื่อไม่จริงนะมีความพยายามช่วยกันปกปิดนะฮะและทางเจ้าอาวาสก็อ้างว่าตนกำลังป่วยยังไม่ขอสึกในช่วงนี้เมื่อร้องเรียนไปยังคณะสงฆ์ที่ปกครองนะฮะชาวบ้านกลับถูกข่มขู่นะฮะข่มขู่ด้วยถ้อยคำด่าทอมากมายนะฮะอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอพวกตนจะนำหลักฐานและคลิปดังกล่าวเนี่ยมาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนะฮะแสดงว่าตอนแรกที่เขาไปมีการคุยกันเขายังไม่ปล่อยคลิปออกมายังเก็บไว้อยู่ยังไปคุย

ุ๊ปปี้อะตุ๊ปปี้ว่าตุ๊ลุงนะยังได้ล่ำเหลือนะฮะคือจะได้ยังบ่ซึกเหียอีน้องซึกเหียกะเนี่ยถ้าได้เมียก็ซึกอย่าจะอั้นจะอีจะอีจะอั้นอย่านะฮะสุดเจ้ากานะฮะคณะกรรมการก็ไม่พอใจนะฮะสู้ว่าไปเลยมีไหนหลักฐานนี่นะด่ากันไปด่ากันมานะฮะจึงนำคลิปหลักฐานเนี่ยมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้สึกออกไปให้พ้นจากการเป็นพระเพราะรู้สึกอับอายเหมือนถูกหลอกให้กราบไหว้นี่อันนี้นี่สำคัญนะเหมือนถูกหลอกให้กราบไหว้เพราะพระนั้นปราชิกขาดจากความเป็นพระแล้วนะครับและยังมีอีกหนึ่งแล้วมีอีกหลายอย่างและยังมีหลายคนที่หลงกราบไหว้อยู่นะครับขณะที่ต่อมานะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปในวัดดังกล่าวที่หนองหอยนะฮะเพราะว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงามีเพียงพระสงฆ์ที่ไม่กี่รูปนะเมื่อนักข่าวพยายามถามก็บอกว่าเจ้าวัดไม่อยู่เออมันมีพายุเนาะนะพระมันมีพายุนะไปไหนมาหู้นะเนี่ยเนาะนะฮะพอผู้สื่อข่าวพยายามสั่นระฆังเพื่อขอเข้ากราบนมัสการก็ไม่มีการตอบกลับอย่างใดนักข่าวนี่ก็ใช่ย่อยเนาะนักข่าวนี่ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะฮะนักข่าวนี่ก็เอาเต็มที่เนาะเดตีกลักคังกาเตลแวดฮันแวดนี่นะฮะมันมีตังใดสุพ่อล่อเนาะมันมีตังหลังฮันกาอย่างเยอะพอฮันล่อเนาะมันมีห่างฮันท่านก่อนเนาะนะมันอยู่ในซ่วมแก้ไปซองพอล่ออย่างนะฮะชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าจากการรับรู้และสังเกตการพฤติกรรมของเจ้าวาดรูปดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้วกว่า5ปีแสงแล้วนะฮะเนื่องจากว่าท่านเจ้าวาดมีอำนาจและเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องในวัดเพียงผู้เดียวนะครับจึงได้จ้างศรัทธาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเข้ามาทำความสะอาดในวัดนะฮะซึ่งผู้หญิงคนนี้สามารถเข้าวัดออกได้ตลอดเวลาส่วนคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นเป็นคลิปวิดีโอภายในห้องของกุฏิห้องของเจ้าวาดเลยนะซึ่งเขาแอบส่องเข้าไปซึ่งพอมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมานะฮะชาวบ้านได้มีการปรึกษาหรือว่าจะเอายังไงต่อคนออกได้แล้วนะฮะในภาพก็คือมันเป็นห้องเลยนะฮะเป็นห้องกุฏิเลยเขากล้องไปตั้งไว้นะฮะแล้วก็หญิงคนนี้ก็เปิดประตูเข้ามานะครับแล้วก็มีพระอยู่นะครับแล้วก็จากนั้นก็นั่นแหละไปตามนั้นแล้วนะฮะก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นจะใดนะครับเนาะคนไทยคนใต้จะฟังกับเมืองเข้าใจก่ออ่ะมาฟังหมูเล่นกับฟังไปแล้วนะฮะคลิปอยู่ตั้งใจนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะส่งให้นะครับเนาะพี่แดงบอกว่าดีเจอู้ยังก็อยู่ในเหตุการณ์อ่ะพี่แดงก็ต้องอยู่ในเหตุการณ์กันเนาะมีตั้งใดสู่สพแล้วนะยังเยอะพอฮั่นเนาะนะมีตั้งใดมันไปละก้าสู่นะไปละก้าไปอยู่ละนะมันไปอยู่อย่างมันก็ไปเสียแล้วกับพอครัวมันเก็บหรือยังนะมันเก็บผ้าเก็บผ่อนไปหรือยังนะไปมีว่าไอ้หนอกนะยังเยอะพอไปยังเยอะพอมานะฮะก็ไอ้หัวฟังดีเจเล่าข่าวเหมือนดูละครแนวตั้งเลยค่ะใช่ครับเรื่องละครแนวตั้งนะฮะนะครับนี่คือเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คุณฟังอยู่ภาคอื่นก็ฟังให้รู้เรื่องเลยกันนะฮะนี่เป็นภาคภาษากำเมืองนะฮะภาษาเหนือนะครับเนาะสีกามาทำอะไรอะพาร์ทไทม์เปลี่ยนภาพปูที่นอนหรือเปล่าคะดีเจอาจจะเป็นพาร์ทไทม์ฮะเนาะหารายได้ระหว่างแมลงเนาะเป็นช่วงพาร์ทไทม์พอดีเลยนะฮะปึงกับเพลงนี้ขนาดเลยนะฮะคนไม่ใช่หุ่นยนต์นะฮะนี่พี่โอฟังรู้เรื่องไหมครับฟังเพลงฟังข่าวภาษาเหนือต้องฟังกับคนเหนือนะจะได้ม่วนนะฮะเป็นย่างเนาะสวัสดีเนาะนี่คนไม่ใช่หุ่นยนต์ดีกว่ามาลำว

ภูมิใจนะที่ขับวินมอเตอร์ไซค์นะจะบอกให้ฟังนะฮะนี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยรายการชื่อเพลงวักเสื้อกั๊กนะฮะเสื้อกั๊กนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยชิคๆด้วยกันช่วงนี้นะฮะมาเสื้อกั๊กเสื้อกั๊กเสื้อเป๊กเสื้อกั๊กมีคนว่าที่เจอครับฝากเพลงให้กับเจ้านายเก่าสักเพลงได้ป่ะจดหมายจากเจ้านายเก่านะฮะพี่บอยว่าถูกใจเพลงนี้มากๆเลย

ไปครับจบไปกับเพลงของพี่เลยนะพี่บิลลี่โอแกนจะมาขอเคลียร์เพลงเก่ากันก่อนนะจ๊ะมีเพลงของพี่ก้อยพรพี่มนครับชื่อเพลงว่าน่าอายไหมน่าอายหรือเปล่าพี่กระเป๋าวันนี้เจอครับเปิดเพลงผมหรือยังยังพี่ยังแป๊บหนึ่งวันนี้คนขอเยอะมากพี่มาช้าน่ะวันนี้เราค้างก้อยพรพี่มนเราค้างทีสเกิร์ตด้วยเราค้างเสกโลโซโปเตโต้หากว่าฉันได้ครอบครองนะพี่ฝากมามีพาราด็อกซ์ด้วยนะครับมีกอดนั้นของเฟิร์นด้วยนะครับนะฮะมาเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าขอมากันเยอะตอนนี้ใกล้จะเข้า4โมงเดี๋ยวถ้าคุยเยอะเพลงจะเปิดไม่หมดไงอ่ะต่อดีกว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่ครึ้มด้วยฟังฮะตอนนี้เชียงใหม่ครึ้มเลยทางบนทริปเป็นไงบ้างเอ่ยท้องฟ้าครึ้มไหมหรือว่าฝนตกหรือว่าร้อนนะฮะบอกกล่าวกันได้กันละกันครับทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะจ๊ะตอนนี้มีฝนกระจายทั่วบางจุดนะตอนนี้โซนที่ตกหนักจะเป็นโซนของอีสานนะฮะจะเป็นแถวเพชรบูรณ์นครไทยนะฮะจังหวัดเลย

าสสิกมากๆเลยก้อยไม่รู้จักก้อยพรพิมลหรอดังจะตายแต่เพลงนี้อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ใช่ไหมก้อยพรพิมลดังมากเลยเป็นศิลปินยุค80นะฮะตอนนี้กำลังเคลียร์เพลงกันอยู่นะครับพอดีว่าเข้ามากันเยอะเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ไม่ทันนะฮะมาที่นี่ดีกว่าทีสเกิร์ตต้องรู้จักแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงยุค90กันก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะทีสเกิร์ตนะทักทายโปเต้โปแต้ด้วยกันแล้วกันแอบฟังอยู่โปเต้หัวล้านนะฮะโปเต้กำลังทำงานอยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยซีแพคนะฮะคอนกรีตเหรอฮะ

พลงจากทีสเกิร์ตนะครับเป็นไงบ้าง3เพลงเก่านะครับนะฮะส่งเพลงเข้ามาเลยกันช่วงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ตอนนี้มีเพลงที่ขอมากันเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังไล่ดูกันทำไมช่วงนี้มีข่าวพระเยอะจังเลยนะฮะบุกถึงกุฏิวัดดังจับหลวงเจ๊ระดับพระมหานะครับจับหลวงเจ๊อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยไล่ฟังแล้วกันเนาะหลวงเจ๊นะฮะตุ๊เจ้านะฮะตุ๊เจ้านี่แปลว่าพระในภาษาเหนือนะครับเนาะทักทาย KW ด้วยกันละกันครับมินนี่พีสติกเกอร์วันที่เจ๊ครับรอแล้วรอเล่าเพลงที่เราขอก็ยังไม่เปิดนะครับพี่ดีเจช่วยเถิดเปิดให้ฟังหน่อยได้ไหมมาเป็นกรเลยครับแล้วต้องขออภัยด้วยพี่ลืมเปิดฮะอุตส่าห์ทักมาตั้งแต่บ่ายโมง47นะฮะถ้าเพลงใครไม่ได้เปิดช่วยทักมาทวงนะฮะเพราะว่ามากันเยอะมากวันทีดีเจก็ลืมนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากรุงนิยมนะครับอ๋อกรุงนิยมไม่ใช่ทุนนิยมใช่ไหมกรุงนิยมนะฮะเป็นเพลงจากวงเพลานะครับเป็นแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าแฟนรายการของเราได้มีหลายแนวบางคนชอบแนวอินดี้ล่องลอยเย็นๆแบบนี้นะฮะบางคนว่าฟังไม่ได้ครับง่วงดีเจอย่างเงี้ยบางคนชอบฟังเพลงแดนซ์เพลงร็อกนะฮะแล้วแต่จะชอบกันละกันนะครับเราต้องจัดคิวให้เหมาะสมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นไบโพล่ากันครับเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยกันละกันเนาะทาง FM 90บุญทริกเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงแรงพอดีเลยหลังจบเพลงนี้ครับพิเศษโลโซ

คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอจะรู้บ้างไหมครับงานจากเสกโลโซที่คุณผู้ฟังส่งมาให้ขอเคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันนะฮะขอเคลียร์เพลงแป๊บนึงเป็นแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยเย็นๆกันสัก 2-3 เพลงนะครับไหลกันไปเรื่อยๆสี่โมงเย็นกับอีกเป๊ะแล้วนะฮะสี่โมงเย็นเป๊ะแล้วตอนนี้นะครับ1 นาทีตอนนี้เนาะเดินทางกลับบ้านกันหลายเส้น

หากว่าได้หากว่าฉันได้ครอบครองเย็นๆเหมือนกันนะฮะชื่อช่วงนี้ครับ Gen Z Gen Z ผสมกันไปกับเพลงเก่าเพลงใหม่นะจ๊ะนะฮะมีนี่ว่าถูกใจเพลงนี้มากๆเลยขอเพลงนี้เปิดตอนดึกได้ไหมฮะดีเจอ่ะเดี๋ยวดึกๆจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับ

ชื่อในช่วงนี้กันละกันนะครับในช่วงหลังการเดินทางกลับบ้านของหลายพื้นที่นะครับนะสีมงแรงจ้าดีเจคนที่ขอเคลียร์เพลงแป๊บนึงฮะเดี๋ยวจะไม่ทันกันเนาะเดี๋ยวเปิดต่อๆกันก่อนเนาะนะฮะพี่ตั้มบอกเมื่อกี้ขอเพลงมาไฟฟ้าดับไม่ได้ฟังครับดีเจขอพิเศษหนึ่งเพลงโลโซ

รักเธอให้มากพอและรักให้ดีที่สุดด้วยนะฮะตาวันนี้เจครับมันมากเลยมันขนาดว่ะตาตาลุงแป๊บวันนี้เจครับขอข่าวลำไยด้วยรอกรรมรอกรรมรอแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเล่าลำไยให้ฟังรอเคลียร์เพลงให้หมดก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่ปุ้ยสำหรับรถปล่อยเพลงอย่างนี้เรารอทุกวันนะฮะจะรอฟังเพลงใหม่พี่ปุ้ยแอลกอฮอล์อย่าอยู่อย่างครับ

ตามฝันสักทีนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่าอยู่อย่างอยากนะครับนะมันเป็นคำพ้องเลยนะพ้องรูปพ้องเสียงมองเสียงเนาะเดี๋ยวที่เขาเปิดเพลงมันๆให้กับต้าแล้วก็วัยรุ่นนะฮะเจนวายเนาะได้ฟังเพลงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพลงเช้าเราจะมาฟังกันเนาะตะกี้มีคุณฟังขอเพลงร็อกมา2เพลงมีขอเพียงพอเข้ามาแล้วก็มีเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยวะดิจ๊ะครับฝากเพลงให้กับสุชาติชมกลิ่นหน่อยเดี๋ยวจะเล่าข่าวเรื่องสุชาติชมกลิ่นหน่อยนะฮะเพลงลุงแป๊ะด้วยยังไม่ได้เปิดเลยเพลงลุงแป๊ะด้วยเนี่ยครับวันนี้ขออะไรมานะอย่าฟังล้างใจของอนันต์เนาะเดี๋ยวไว้ช่วงท้ายๆเนาะช้าๆเย็นๆนะครับเนี่ยเอาใจวัยรุ่นเจนวายก่อนเพียงพอครับเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยยกมือขึ้นจากโจอี้บอยก่อนนั้นจากเฟิร์นครับเส้นทางชีวิตจากโลโซล้างใจจากอนันต์

เพียงพอและพอพอเพียงนะฮะนี่คือเพลงมันจากพาดอกพาดอกต่อเลยแล้วกันมิกกี้โปเตโต้นะฮะดีเจครับเอาพบเพื่อเพียงผ่านวงซิลนะฮะเพื่อให้คล้องจองพี่จอนหมอประคำบอกว่าถูกใจเพลงร็อกมากๆเลยนะฮะพี่เป็นเจ้าดีเจขาล็อกข่าวค่ะล็อกข่าวล็อกกรรมนะล็อกกรรมนะขอร็อกอีกสักเพลงสองเพลงมาเดี๋ยวขอลดจังหวะให้เบาลงนะคะ

0: กว่านั้นถือว่าโง่อยู่บ้านนอนก็แล้วกันขอให้ยกมือขึ้น
1: อ่ะยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะฮะทักทายทนายหนุ่มด้วยกันแล้วกันครับทนายหนุ่มครับ
2: มาแล้วนะฮะ
1: โยทนายหนุ่มครับเขาส่งตัวอาจารย์ไพศาลไปกรุงเทพแล้วนะแต่ชัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะโจอีบอยโจอีบอยพี่โอวดีและที่พี่หนุ่มออกมาก่อนนะฮะโปเต้ว่าอยากขอเพลงล้างบางนะฮะโปเต้มันต้องนี่มันต้องเพลงนี้เจ้าตากก็ตากแบบเพี้ยนๆนะฮะก้อยวดีเจคะถ้าเจ้าชูต้องยกมือเปล่ายกมือทันทีนะฮะอย่างก้อยต้องยกมือ3มือนะฮะมือบนมือล่างมือซ้ายมือขวาเอาไป4มือเลยนะฮะเจ้าชูยกมือสูงๆดารินดาว่าถูกใจเพลงนี้มากๆเลยถูกใจสาวโสดหรออาทิตย์พลว่ายกมือแล้วครับ

ี่คือเพลงของวงซิลนะครับเพลงที่มีชื่อว่าพบเพื่อเพียงผ่านนะฮะส่งมาตะกี้อยากอยู่อย่างอยากแล้วอันนี้พบเพื่อเพียงผ่านนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวมาเบรกฟังข่าวกันสักแป๊บนึงกันละกันช่วงนี้การเมืองสักหน่อยกันละกันนะฮะมาพี่หนุ่มมาช่วงกลางหลังนี่มีข่าวตะกี้ได้เจอเล่าข่าวไปแล้วพี่หนุ่มฮะ 2-3 ข่าวที่เชียงใหม่เล่าไปแล้วพี่หนุ่มมาช้านะฮะเล่าเรื่องอาจารย์ไพศาลที่ถูกคุมตัวไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีรายงานออกมานะว่าเขาควบคุมตัวแล้วก็มีการสอบสวนว่าอย่างไรบ้างสำหรับอาจารย์ไพศาลที่ลำพูนที่ป่าซางนะที่มีคดีนั่นนะที่ลำพูนนะฮะแล้วก็คดีที่เชียงใหม่ที่หนองหอยที่วัดหนึ่งที่เจ้าวาดนะฮะพาสีกานะครับซึ่งเป็นสาวพนักงานทำความสะอาดนะเข้าไปในกุฏิวัดนะฮะไปพับผ้าห่มถึงกุฏิทีเดียวนะฮะนี่ก็เล่าไปเลยเรียบร้อยพี่หนุ่มมาช้านะฮะสองข่าวเรื่องพระเรื่องเจ้าซึ่งพี่หนุ่มชอบข่าวแบบนี้มากๆเลยเดี๋ยวช่วงนี้มาดูเรื่องการเมืองสักหน่อยกันแล้วกันนะเดี๋ยวขอเบรกเพลงแป๊บนึงนะครับขอเบรกเพลงตรงนี้เรามีเพลงที่ค้างกันอยู่เนาะเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงมีเสกโลโซใช่ไหมที่ขอมายังไม่ได้เปิดนะฮะเหมือนจะมีของมาร์คคงหนึ่งเพลงยังไม่ได้เปิด We Are The Champion ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวเปิดให้ลืมไปเลยเนี่ยเห็นไหมนะม้าคุมมันชอบหาเรื่องแปลกๆมานะเส้นทางชีวิตครับก่อนนั้นของเฟิร์นกัญญารัตน์นะฮะล้างใจจากเออนันต์นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะเพลงของดารินดาพบเพื่อเพียงเลิกรานะครับดารินดาเนี่ยนะเห็นข่าวนี้ยังที่สุชาติชมกลิ่นเขาเดินชนนักข่าวอะฮะนะที่เขาเดินชนนักข่าวอะที่เขาบอกมึงรู้จักกูน้อยไปนะฮะก็กลายเป็นข่าวที่หลายคนติดตามประเด็นในโซเชียลกันอย่างมากมายสำหรับประเด็นของนายสุชาติชมกลิ่นนะฮะสุชาติชมกลิ่นนั้นเขามีปัญหากับสสไอซ์ตั้งแต่ตึกสตง.ถล่มแล้วนะครับสุชาติชมกลิ่นฟังรู้ว่าไม่เป็นใครเมื่อก่อนนะเขาเป็นเซลล์ขายบ้านนะตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มๆนะเขาชื่อว่าเสี่ยเฮงนะฮะสุชาติชมกลิ่นเมื่อก่อนนะเขาเป็นเซลล์ขายบ้านสู่การเป็นเจ้าของ CEO อสังหาริมทรัพย์เข้าสู่วงการการเมืองนะฮะจากกำนันเปาะสมัยก่อนจนค่อยๆใหญ่โตขึ้นนะฮะ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานรัฐบาลของลุงตู่อำนาจเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็รัฐบาลคุณเศรษฐาเขาแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุทินนะฮะมาถึงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเนาะจนกระทั่งยิ่งใหญ่โมโหฬารเมื่อวานนี้นะมันมีข่าวคลิปออกมาว่านายสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะฮะที่เขามีวิวาทะกับนักข่าวนะเขาบอกว่าช็อตเด็ดก็คือเมื่อสุชาติเดินกระทบไหล่ชนไหล่นักข่าวปั้งนะฮะแล้วบอกว่ามึงรู้จักกูน้อยไปนะฮะนักข่าวว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอนะฮะคือนักข่าวเขาเรียกถามคือนักข่าวในปกติผู้ฟังฮะเขาจะถามยิบถามย่อยถามจนคนถามคนที่ให้สัมภาษณ์น่ารำคาญเขาจะถามเคสแบบอะไรยังไงแบบไหนถามเนี่ยถ้าใครเป็นนักการเมืองก็จะรู้ดีแต่ว่าอยู่ที่ว่าการจะแสดงออกมามากน้อยเพียงใดนักการเมืองหลายคนก็รำคาญนักข่าวเหมือนกันแต่ว่าเขาจะใช้วิธีการที่นิ่งสงบเรื่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ยังไม่มีข้อมูลครับยังไม่ทราบข้อมูลนะฮะส่วนนี้ขอเช็ครายละเอียดก่อนนะเขาจะเบี่ยงไปเบี่ยงมาถ้าเป็นคนที่เขามีสติสัมปชัญญะแต่ว่าถ้าเป็นนักเลงนักการเมืองที่ชอบนักเลงคุณฟังรู้ไหมว่าเฉลิมอยู่บำรุงเมื่อก่อนเคยด่านักข่าวด้วยนะเฉลิมอยู่บำรุงเมื่อก่อนเคยอยู่พรรคเพื่อไทยสมัยก่อนนักข่าวเนชั่นนะฮะนักข่าวสมัยก่อนเป็นช่องเสื้อเหลืองเขาพยายามจะถามเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะว่าอย่างงั้นอย่างนี้งั้นเฉลิมชี้หน้าเลยสื่อช่องไหนฮะมึงเป็นสื่อช่องไหนมึงอยู่ช่องไหนมึงบอกกูมาประมาณนี้นะมึงอยู่ช่องไหนมึงบอกกูมาอย่างนี้เลยไปดูคลิปเก่าได้นะฮะนักข่าวก็เลยเงียบไปมึงอยู่ช่องไหนอย่างนั้นเลยถ้าเป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกไงมีความก้าวร้าวจะเป็นแบบนี้ทุกคนเลยนะฮะหลายคนถามเรื่องสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเขาไปด่านักข่าวว่ามึงรู้จักกูน้อยไปนี่เพราะอะไรนะฮะเรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่มีการอย่างนี้เรื่องของมันเกิดจากการที่มีการไปสำรวจนะเขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะว่าหลังว่าเหตุใดถึงไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลังเขาทราบว่ามีการทุจริตมากมายในกรมควบคุมมลพิษนะฮะที่โพว่าในกรมเนี้ยมันมีการให้สินบนสูงมากก็คือเหมือนว่าสุชาติเขาดูแลงานด้านนี้อยู่แล้วในการดูแลของสุชาติเนี่ยมันมีการเรียกรับเงินนะสินบนนะครับเยอะมากอย่างเช่นพี่โรงงานพี่นะปล่อยมลพิษออกน้ำเสียเยอะมากนะจ่ายมาให้เลย500,000เดี๋ยวข่าวจะเงียบโรงงานพี่จะรอดโรงงานนี้อยากอยู่ต่อไหมเอามา500,000เดี๋ยวจะให้ผลิตทำงานต่อไม่งั้นจะโดน
นะครับโรงงานนี้เอาเนี่ยเขายังจะหาเรื่องฮะคือราชการในกระทรวงนี่ก็จะไปหาเรื่องไปหาเรื่องในส่วนของผู้จัดการโรงงานต่างๆนะครับเพื่อเรียกรับเงินนะฮะได้ข่าวว่าโรงงานนี้มันปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำใช่ไหมเรียกรับเงินมันสิพี่จริงดิจัดไปเลยลูกพี่5,000,000ทำไมไม่จ่ายจัดการมันเลยอะไรเงี้ยฮะประมาณนี้นะฮะก็คือมีการเรียกรับเงินนะครับในส่วนของส่วนนี้แล้วก็มีการพอไปเช็คเนี่ยก็มีการเปิดโปงว่ามีการเรียกรับเงินจริงๆนะฮะเริ่มต้นที่หลักแสนนะครับเนาะจริงๆรัฐบาลไทยเรื่องการรับเงินนี่ถือเป็นเรื่องปกติตั้งแต่การรับเรื่องทหารนะฮะทหารเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจ่ายกัน 5-60,000 นะฮะใครไม่อยากเป็นทหารคุณจ่ายเลย 5-60,000 คุณรอดทันทีเลยมันเรียกรับเงินตั้งแต่ระดับรากหญ้าฮะไปจนถึงระดับผู้บริหารและทีนี้ผู้บริหารหลายคนที่เป็นเอกชนนะที่เป็นโรงงานต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะจ่ายมันไปเถอะ 4-500,000 เองจ่ายมันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้พอเรื่องมันแดงขึ้นมามันก็เลยมีการเอามาแฉอะไรประมาณเนี้ยเออสุดท้ายก็เลยไม่พอใจมึงรู้มั้ยมึงจักกูน้อยไปนะประมาณเนี้ยคือพยายามจะปกปิดนะฮะไม่ให้ลูกน้องโดนความผิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะมาถึงตัวเองประมาณเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสุชาติชมกลิ่นมีเรื่องทุจริตเยอะคุณฟังฮะในรัฐบาลที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามีการพยายามปกปิดเพราะว่าความโชคดีความฉลาดละกันความฉลาดของรัฐบาลอนุทินหรืออนุบาลหนูนะคือเขาเอาองคาพยพตัวเองไงมาเป็นฝั่งตัวเองความหมายคืออะไรความหมายถึงว่าปปช.ฮะปปช.คือสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินี่แหละคือเอาง่ายคือถ้าเราสามารถจะเอาหน่วยงานต่างๆมาเป็นฝั่งเดียวกันหรือแจกเงินให้เขาเนาะเราจะรอดแค่นั้นเองเอาเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคุณผู้ฟังไปแข่งฟุตบอลนะฮะถ้าเราสามารถซื้อกรรมการใช่ไหมฮะกรรมการสนามผู้ตัดสินต่างๆเป็นของตัวเองฮะแข่งยังไงเราก็ชนะจับแฮนด์บอลนะครับจับฟุตบอลโดนใส่มือจะไปเตะจะไปตบหัวคู่แข่งเราก็ชนะเพราะอะไรครับเพราะกรรมการเป็นของฝั่งเราเองซึ่งเขาใช้โมเดลนี้กับพรรคสีน้ำเงินก็คือพรรคเนี้ยพรรคปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาใช้โมเดลนี้นะครับในการบริหารประเทศคือดึงเอากรรมการผู้บริหารดึงเอารัฐบาลรัฐมนตรีดึงเอาปปช.องค์กรอิสระต่างๆเป็นของฝั่งตัวเองไม่ว่าคุณจะผิดแค่ไหนคุณก็ชนะคุณจะผิดแค่ไหนคุณก็ชนะคือหลักการมีแค่นี้ใช่ไหมฮะเหมือนเราอยากจะแข่งประกวดร้องเพลงให้ชนะนะฮะซื้อกรรมการให้หมดเลย3คนนี้ 4-5 คนนี้อยากจะประกวดไมค์ทองคำเนี่ยซื้อไปเลยสลาคุณวุฒิมีได้เท่าไหร่สลาเอาไป5ล้านสลาคุณวุฒิพี่สุนันท์เอาเท่าไหร่5ล้านไหมจ่ายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นฟิวนั้นนะฮะก็เหมือนเดียวกันนะฟิวเดียวกันคือโมเดลนี้สามารถใช้ได้กับรัฐบาลทุกรัฐบาลนะฮะซึ่งรัฐบาลนี้ใช้หนักมากก็คือรัฐบาลปัจจุบันนี้ที่เป็นอยู่เออนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของการว่ามึงรู้จักกูน้อยไปนะเออนะประมาณนี้อันนี้ก็สรุปข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในเมื่อวานนี้นะฮะแต่ล่าสุดก็เห็นก็เข้าไปขอโทษแล้วนะไปขอโทษนักข่าวแล้วนะฮะมีสายตรงจากเบื้องบนบอกว่าเป็นลักไปขอโทษนักข่าวเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเป็นเนวินน่าจะเป็นเนวินโทรหาสุชาติไปทำแบบมันได้ไงภาพลักษณ์เราพรรคเรามันแย่อยู่แล้วนะภูมิใจไทยคนด่างมาทั้งเมืองไปขอโทษนักข่าวเดี๋ยวนี้สุชาติเลยต้องยกมือไหว้นักข่าวทีหลังอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการเมืองนะจ๊ะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะiPhone วันนี้เจ้ครับได้เวลาเครื่องดื่มแล้วครับดีเจได้เวลาเครื่องดื่มแล้วครับนะฮะเดี๋ยวดีเจขอเปิดเพลงของอันนี้ก่อนได้ไหมของมาร์คคุงก่อนได้ไหมเดี๋ยวมาร์คคุงรอนานมากแล้วมีเสื้อแจกด้วยนะมึงรู้จักกูน้อยไปโหทำไมทำเสื้อไวจังเลยอ่ะเสื้อตัวนี้กำลังเข้าข่าวที่เล่าพอดีเลยฮะรูปจากร้านเสื้อเฮียเชียงใหม่นะฮะมึงรู้จักกูน้อยไปนะฮะอันนี้คือเล่าให้ฟังที่มาที่ไปว่ามันคืออะไรนะฮะว่ามันมีการทุจริตอะไรยังไงแบบไหนผู้ฟังจะได้เข้าใจเนาะนะครับดีเจครับซื้อเจ้าที่ธนาคารได้ไหมได้ถ้าเงินมากพอนะพี่โอนะดีเจเป็นพูดแบบนี้ได้ไงเดี๋ยวดลินดาเคืองดลินดาจริงๆอ่ะนางชอบลุงตู่ตอนนี้ก็ฟังนะฮะคนเสื้อเหลืองพยายามเรียกร้องให้ลุงตู่กลับมาลุงตู่คือ number 1นะฮะลุงตู่ของคนเหล่านี้คือ number 1ส่วนอันที่2คืออนุทินนะครับอนุทินก็คือมาแทนลุงตู่จริงๆเขาอยากได้ลุงตู่กลับมานะเจ๊ปองอ่ะเจ๊ปองเมื่อกี้ดีเจอยู่เจ๊ปองดลินดาดีเจโอ้เจ๊ปองโหยหาลุงตู่ให้กลับมามากๆเลยนะเจ๊ปองกนกรัตวงสกุลนะฮะแต่ละคนเนี่ยคอยหาลุงตู่มากๆเลยอยากให้ลุงตู่กลับมาบริหารจริงๆคนกลุ่มคนเสื้อเหลืองเก่าเลยในกลุ่มสลิ่มเก่านกปีกกปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ชอบอนุทินนะฮะแต่เขาบอกว่าอนุทินก็เลวน้อยกว่าทักษิณเขามีแค่นี้เองอนุทินยังดีกว่าทักษิณแต่ถ้าดีกว่าอนุทินคือลุงตู่แต่ลุงตู่มันกลับมาไม่ได้แล้วใช่ไหมดารินดาเห็นไหมดารินดาอ่านใจดีเจวินอ่านใจดารินดาออกจากดารินดาว่าถูกต้องเลยค่ะ
นี่เห็นไหมแม่เนี่ยเออนะฮะขอเพลงฝรั่งหนึ่งเพลงดีกว่านี่คือเรื่องการเมืองนะฮะนำมาฝากคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ We are the champion ครับคุณผู้ฟังอันนี้ขอมาเมื่อคุณวันที่เจ้ครับฝากกับในส่วนของเบิร์นใหญ่อาร์เซนอลทุกๆคนนะฮะ22ปีที่รอคอยกับแชมเปี้ยนลีกสูงสุดนะฮะวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วนะฮะเล่นดาววันที่เจ้ขามันมีตัวเลือกค่ะจำใจต้องเอาพี่หนูค่ะเห็นไหมดีเจอาร์ดีเจเป็นคนติดตามการเมืองตลอดดีเจเข้าใจว่ามันคืออะไรหวานเจี๊ยบครับมา

านะครับ VR The Champion นะครับนี่เลยใครเป็นแฟนบอลก็ขอให้ถูกใจนะฮะนะฮะลูกชายเดวิดแบ็คแฮมนะครับโทรไปหาคุณพ่อทันทีหลังอาร์เซนอลการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้นะครับโอ้ลูกชายของเดวิดนี่ก็ชะย่อยเหมือนกันนะฮะสิ้นสุดการรอคอยในการ22ปีอาร์เซนอลมินิคุกกี้พังงาดนะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2025-2026 แล้วฮะเออนะฮะสิ้นสุดการรอคอยพังงาดคว้าแชมป์นะฮะพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 25-26 นะฮะไปครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแม้จะยังเหลือการแข่งขันนัด1นัดนะฮะโดยจุดเปลี่ยนสำคัญคือเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะได้บุกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้หลังรอจ่าฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้แค่บุกไปเสมอกับบอลมัด1-1ส่งผลให้ช่องว่างคะแนนระหว่างปืนใหญ่กับเรือใบสีฟ้าห่างกันเป็น4แต้มซึ่งไล่ไม่ทันแน่แล้วนะฮะการคว้าแชมป์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในครั้งนี้พลพรรคปืนใหญ่อาร์เซนอลภายใต้การคุมซื้อของมิเกลนะครับถือเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ22ปีซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาทำได้คือฤดูกาล2003-2004นะฮะก็ตอนที่มาคุงกำลังหัดขัดคลานนะฮะตอนนั้นน่ะกำลังหัดเดินกำลังหัดเตือนตั้งไข่เขาได้แชมป์ฤดูกาลนั้น2003นะฮะในยุคสมัยของอาร์เซนเวนเกอร์นะครับและความสำเร็จฤดูกาลนี้ยังถือเป็นการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่14ในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกด้วยครับนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะก็นำมาฝากแฟนบอลแล้วกันบอลเทศบอลเทศนะฮะบอลไทยบอลเทศนะว่ากันไปนะฮะพีทโอ้โหดีใจครับวันนี้ขับรถไปไหนมาไหนในกรุงเทพมีแต่คนใส่เสื้อน่อนฮะและเดินแอคแบบเบ่งกล้ามโชว์กันเหลือเกินอกผายไหล่พึงหน้าตึงตัวตรงนะฮะจริงเหรอครับพี่พ่อป๋องกำพลยังร้องไห้เลยจริงเหรอฮะรอมานานแล้วเลิกเป็นรัฐมนูลรปภได้แล้วนะอ๋อไม่ได้ฟ้ามะม่วงเลยใช่ไหมฮะไม่ได้ฟ้ามะม่วงแล้วนี่ครับ อันนี้ก็เรื่องราวของฟุตบอลเนาะหลายเรื่องเดี๋ยวนี้หลายเรื่องมากเลยนะฮะ มากว่าหยุดแกงเดี๋ยวนี้นะฮะมากมันเกิดไม่ทันอ่ะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเส้นทางชีวิตครับงานจากพี่เสกโลโซนะฮะพี่เสกโลโซที่ใกล้จะออกมาจากเรือนจำแล้วเหมือนกันนะครับนะฮะรอติดตามกันละกันครับพี่เวทวันนี้ใจครับพูดถึงฟุตบอลขอฝากบอลไทยเหรอเรียกบอลอะไรเอ่ยจะมีการแข่งขันช็อปปี้คัพนะฮะ2025-26เพิ่งรู้เหมือนกันรอบไฟนอลวันที่20นะฮะเดือนพฤษภาคมเวลา1 ทุ่มนะครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะไปเตะที่โน่นนะฮะที่มาเลย์ใช่ไหมพี่เซลังกอร์นะเมืองสลังเป็นทีมของมาเลย์เขาเนาะนะฮะที่สนาม MBPJ Stadium เซลังกอร์ที่เมืองที่มาเลเซียก็รอติดตามได้ใครที่เป็นแฟนบอลนะฮะพี่เพชรนี่เขาเป็นคนบุรีรัมย์เป็นหนุ่มบุรีรัมย์นะฮะเป็นคนบุรีรัมย์ตั้งเกิดเลยแต่ไม่ได้ชอบอนุทินนะฮะไม่ได้ชอบเนวินนะฮะต้องออกตัวก่อนนะฮะว่าไม่ได้ชอบนะแต่ว่าอยู่บุรีรัมย์ก็อยากจะให้บุรีรัมย์เจริญนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามด้วยกันใครที่เป็น FC นะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะคือต้องยอมรับจริงว่าอนุทินเนวินเนี่ยเขาพัฒนาบุรีรัมย์เฉพาะเขตที่โซนที่เขาอยู่นะฮะได้ดีจริงๆนะฮะอย่างล่าสุดที่เขามีการยกงบประมาณหลายพันล้านเนี่ยไปลงที่บุรีรัมย์ก็เพราะต้องการให้งบมันไปลงที่สนามตัวเองนี่แหละเพื่อกระตุ้นการเศรษฐกิจและท่องเที่ยวของประเทศบุรีรัมย์นะฮะเพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขานะหรือคนถามว่าโยกไปทำไมอ่ะเอ้าก็โยกไปปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ได้งบไงมีการเอาเงินนอกในหรือเปล่าแล้วก็การสร้างสนามมันใช้งบมหาศาลมันจะต้องได้กำไรกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเวลาการยกงบประมาณไปลงที่นี่ปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับสนามกับเมืองบุรีรัมย์หลายๆอย่างนะทั้งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจแล้วก็นอกในต่างๆด้วยหลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการยกงบประมาณไปลงที่นั่น 1,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะแต่ไม่มีงบไปซื้อไอ้อันนั้นนะซื้อฟุตบอลโลกนะฟุตบอลโลกก็1,200 ล้านเหมือนกันแต่มีงบไปลงที่บุรีรัมย์1,200 ล้านนะฮะเนี่ยอันนี้คือการบริหารแบบประเทศบุรีรัมย์โมเดลนะฮะเอ๊ะเหมือนพี่เพชรจะโดนด่านะเนี่ยนะไม่โดนเนาะไม่โดนเนาะนะพี่น้องวันนี้ใช่ครับรู้สึกจะเตะวันนี้2 ทุ่มนะฮะบุรีรัมย์เจอเซลังอร์นะฮะรอติดตามแล้วกันใครเป็น FC ก็ว่ากันไปถือว่าก็แยกแยะแล้วกันเนาะระหว่างฟุตบอลกับเรื่องราวของการเมืองก็แล้วกันนะครับเนาะนัตตาเนาะนะฮะอ่ะ4:55 PMหลายคนชอบกีฬาแตกต่างออกไปนะฮะเอาละครับช่วงนี้นะฮะโอ้ตาอุตส่าห์ไปหาคลิปวิดีโอสีกานะครับสีกากับในส่วนของพระที่เชียงใหม่เลยทีเดียวนะฮะคลิปเด็ดเจ้าอาวาสนะฮะนะฮะมากอดนั้นครับปรีชาปัดภัยแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของเฟิร์นนะจ๊ะเวอร์ชันของเฟิร์นนะฮะเปลี่ยนสีป้ายสนามบินบุรีรัมย์ใช้งบประมาณ20ล้านบาทครับดีเจเข้ากระเป๋าหมดแล้วฮะป้ายอะไรแพงขนาดนั้นน่ะมาขอเปิดลูกทุ่ง1 เพลงได้ไหมเอ่ยพี่ก็ขอมารอนานแล้วยังไม่ได้ฟังเลยพี่รับเหมานะฮะเดี๋ยวมีกอดนั้นจากปรีชาปัดภัยนะครับแล้วก็มีล้างใจจากอนันต์บุญนาคด้วยนะครับเนาะสีอินทรีย์ทนดีอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะ

พลงจากเฟิร์นนะครับชื่อเพลงว่ากอดนั้นนะครับส่งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยในช่วงนี้เลยนะครับเย็นๆซึ้งๆกันยามแรงนะครับช่วงเวลากลับบ้านคนหลายๆคนด้วยนะครับพี่โอนะดีใจครับสีกาสีไก่สีเหี่ยวสีกาสีไก่สีเหี่ยวนะครับคุณผู้ฟังครับที่ประเทศจีนนะฮะก่อนจะไปประเทศจีนนะฮะล่าสุดนี้นะครับนายคุณผู้ฟังจำนายเหมิงเฉินซันได้ไหมที่เขาเจออาวุธนะฮะล่าสุดนี้เขาตอนล่าสุดเขาบอกเขาเข้าโรงพยาบาลก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เขากลับเข้าไปเรือนจำแล้วนะฮะหมิงเฉินซันกลับเข้าเรือนจำแล้วหลังแพทย์ประเมินอาการว่าพบอาการดีขึ้นนะฮะเขาบอกว่ามีอาการเครียดโรงพยาบาลที่ชลบุรีนะครับโรงพยาบาลปัตธรรมคุณบางละมุงนะฮะนำตัวนายเฉินเข้าโรงพยาบาลนะฮะตอนนี้กลับเข้าสู่ห้องขังปกติแล้วนะติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะที่ประเทศจีนนะครับคุณฟังถ้ามีข่าวว่ามีเด็กคนหนึ่งไปฉีกสตังพ่อแม่เสียสตังไปเกือบ 20,000 บาททีเดียวนะครับโดยพ่อแม่นะฮะมาดูกลับมาถึงบ้านตกใจพ่อแม่ได้บอกว่าเด็กกี่ขวบนะฮะบอกว่าเด็กน้อยเนี่ยไปฉีกธนบัตรนะพ่อแม่ที่เอาวางไว้นะฮะเสียหายไปประมาณเกือบ 20,000 บาท 4,100 หยวนได้สำเร็จนะฮะประมาณ 19,000 พ่อแม่เดือดร้อนสิฮะโอ้โหหอบสตางค์ที่มันฉีกละเอียดเนี่ยไปส่งที่ธนาคารเพื่อให้เขาต่อให้นะฮะพอต่อเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับมาได้นะเขาก็ได้เงินถ้าสมมติว่าสตางค์เราฉีกนะฮะคุณผู้ฟังอย่าทิ้งนะฮะบางคนเนี่ยเอาสตางค์ไปยัดไว้ในข้างฝาต่างๆคนเฒ่าคนแก่เนาะปรากฏว่าเป็นมอดนะฮะอย่างต่างๆนะฮะแกะออกมาครับแล้วเอามานับดูว่ามีเท่าไหร่กี่พันกี่หมื่นกี่แสนนะครับมันยังมีคนทำอยู่เหรอเอาสตางค์ยัดใส่หายใส่ผ้าอบต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เอาตรงนะคุณฟังใช่ไหมว่าปัจจุบันนี้นะครับเงินของคนไทยทั่วประเทศนะเอาเฉพาะคนชาวบ้านเรานะไม่ใช่ไม่ต้องนับเศรษฐีนะฮะชาวบ้านเราทั่วไปนะฮะเงินไม่พอธนาคารนะถ้าสมมติว่าคนไทยทุกคนแห่ไปถอนสตางค์ในธนาคารทุกธนาคารธนาคารกรุงไทยออมสินกรุงเทพกสิกรต่างๆนะฮะเราแห่กันถอนออกมาไอ้เอาง่ายๆอ่ะถอนคนละ 12,000-30,000 ก็ได้ทั่วประเทศนะธนาคารสตางค์หมดนะไม่มีสตางค์จ่ายนะเรื่องจริงนะฮะเพราะยอดเงินของคนในประเทศมันมากกว่าจำนวนเงินที่เป็นกระดาษเพราะเดี๋ยวนี้เรานิยมเราไม่ได้ใช้เงินที่เป็นกระดาษแล้วนะครับเราใช้เงินที่เป็นในแอปพลิเคชันแทนละเขาก็เลยไม่พิมพ์กระดาษออกมาแล้วมันก็เลยอยู่ในแค่ตัวเลขที่อยู่ในแอปแล้วก็อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารเฉยๆนะฮะประมาณนั้นนะครับถ้าเราแห่ไปถอนกันคือจบเลยเหมือนน้ำมันนะฮะแห่ไปเติมกันแล้วน้ำมันจะหมดเลยใช่ไหมเพราะน้ำมันไม่เพียงพอนะครับนะครับพี่โอวันดีเจครับฝากข่าวลูกบอลหน่อยวันนี้น่อนนะครับจะมีการฉลองแชมป์กันที่เมืองทองบ้างดีเจ99นะครับแฟนปืนใหญ่พูดเอาไว้นะครับของลิเวอร์พูลปีที่แล้วเนี่ยแห่แชมป์กันที่เซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนจัดที่สยามพารากอนถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวน่อนเขาจะแห่กันที่เมืองทองนะฮะเดี๋ยวเราติดตามภาพข่าวจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับน่อนทั้งหลายนะครับเนาะทักทายพี่ฟินโดริโต้บอกดีเจครับได้เวลาหงทองแล้วฮะสวัสดีครับวันนี้หยุดดื่มสักหน่อยครับรอค่ำๆจะออกไปเที่ยวสะพานครับตอนนี้วอร์มกันก่อนวอร์มคอเหรอพี่วอร์มคอได้หงทองนะฮะวอร์มเยอะระวังร่วงก่อนนะพี่นะหวานเจี๊ยบเยอะหวานเจี๊ยบเป็นระวังร่วงนะจ๊ะแม่อาขอเพลงล้างใจดีกว่าของอนันต์บุญนาคเนี่ยฮะล้างไตนะฮะล้างไตรอต่อ5 โมงเย็น 5 นาทีช่วงนี้นะครับ5 โมงเย็น 3 นาที

เพลงว่าล้างใจครับมาจากเออนันต์บุญนาคนะครับลุงแป๊ขอมาบอกว่าได้ฟังแล้ววันนี้ลุงแป๊เพราะว่าเอาลำโพงบลูทูธมัดติดเอวไว้เลยนะฮะลุงแป๊นี่ต้องกระทุ้งบ่อยๆนะฮะเป็นคนช้าๆเป็นคนช้าๆหน่อยนะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะวันนี้พี่เลิฟซื้อลิ้นจี่นะฮะโล50บาทยี่ห้อกวางเจาเห็นมันแพงกว่ารุ่นอื่นน่าจะอร่อยแต่น่าเจ็บใจยิ่งนักพอมาแกะถุงดูปรากฏว่าเน่าไปนะฮะครึ่งถุงนะฮะโอ้โหนี่ไปซื้อจากกาดต้นพยอมเชียงใหม่มานะฮะป้าโทรไปแล้วทำไมไม่พูดว่าไปคืนนะนะฮะบอกว่าไม่เป็นไรจ้างมันเตอร์อีกว่ะอุดหนุนไป2โล100นึงนะฮะปรากฏว่ากินได้ไม่กี่ลูกเองเน่านะฮะ เดี๋ยวนี้นะต้องระวังดีนะใครที่ซื้อของนะฮะใครที่ซื้อของผลไม้ต่างๆนะฟังฮะดูดีๆนะฮะเยอะแยะมากมายหลายกลเกมนะครับที่ในส่วนของคนค้าขายคนค้าขายเนาะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะมีกลเกมอย่างเจ๊เคยเล่าให้ฟังอะฮะที่เคยไปซื้อลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นหมูฮะเจ๊ว่าเอ๊ะทำไมลูกชิ้นหมูมันสีแปลกไม่ใช่หมูป่ะแล้วก็หยิบถุงมาดูเขาเหมือนกับเขาแบ่งถุงขายฮะที่ตลาดนัดนะแล้วก็มาหยิบมาดูแล้วก็สังเกตใช้ตามองชมว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นลูกชิ้นแป้งนะอย่างเงี้ยแม่ค้ามองแรงเลยมองแบบจะด่านะเหมือนจะด่าเลยว่ะมันแบบจะซื้อก็ซื้ออย่างเงี้ยประมาณนั้นฟิวันเลยนะดีเจก็เลยวางปั๊บแล้วเดินหนีเลยนะฮะ เดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้านี่เขาเรียกว่าไงนะหัวใสกันเยอะนะฮะโปเต้บอกเอาไปคืนเลยบอกดีเจฮะเออนะบอกดีเจไปคืนไหมดีเจไปด่าชุดนึงนะฮะไปด่าชุดหนึ่งเลยนะฮะเอาของมาขายเอาของเน่ามาขายให้ คุณฟังใช่ไหมที่เจวินเคยโทรไปด่าประสิทธิไทย15นาทีอ่ะด่าไม่ให้เขาวางสายนะฮะครั้งหนึ่งเคยสั่งของนะฮะเคยมีคนส่งของมาให้ซึ่งมันมีความยาวกว่ามอเตอร์ไซค์ซึ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยพวกบุรุษไปรษณีย์เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่ส่งของที่มีขนาดกว้างอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วเกือบ10ปีแล้วนะฮะยุคนั้นเนี่ย Lazada Shopee มันยังไม่แพร่หลายมันยังไม่การส่งขนาดนี้ยังไม่ได้แบบปรับปรุงนะประสิทธิไทยนะฮะเขาไม่เอาไปส่งที่เจเขาบอกว่าให้มารับเองที่ไปรษณีย์เขาบอกอ้าวทำไมไม่มาส่งล่ะสินค้าคุณมันมีขนาดยาวกว่ามอเตอร์ไซค์พนักงานเอาใส่มอเตอร์ไซค์ไปส่งไม่ได้ว่ารถยนต์คุณไม่มีหรอนะฮะเจก็โทรไปด่าชุดหนึ่งนะชุดใหญ่เลยนะฮะด่า15นาทีนะฮะด่าผู้จัดการ15นาทีห้ามวางสายนะฮะด่าผู้ดีนะด่าผู้ดีนี่คุณเป็นข้าราชการแบบไหนคุณจะทำงานเช้าชาญเย็นชาแบบนี้ไม่ได้นะนะฮะจิตสำนึกต้องมีลูกค้าคือลูกค้าคุณจะได้ตังค์ไม่ได้ตังค์คุณต้องดูเจพูดอย่างนี้นะ15นาทีไม่ให้เขาวางสายเลยนะฮะสุดท้ายมันได้ไปส่งดีเจถึงบ้านนะฮะเออนะครับคืออะไรไม่รู้พวกราชการทั้งหลายนะทำงานเช้าชามเย็นชามนะใช่ไหมเออสั่งของไม่ไปส่งให้ยาวกว่ามอเตอร์ไซค์เอาไปส่งไม่ได้เอาคิดดูนะแต่เข้าใจว่ายุคนั้นเขาน่าจะยังไม่มีนโยบายรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะไปส่งนะฮะมันน่าจะแบบมันเกินขีดความสามารถของเขาเลยประมาณนี้นะฮะก็เลยต้องเอาไปส่งให้ดีเจถึงบ้านเลยนะฮะประมาณนั้นพี่เลิฟต้องไปส่งนะพี่เลิฟนะพี่เลิฟต้องไปคืนนะฮะซื้อเล่นจีนเน่าไปครึ่งถุงไม่ไปคืนนี่ไม่ได้เลยเด้อนะฮะเออไม่ได้เลยนะฮะเหมือนลำไยเน่าครับดีเจเหมือนลำไยเน่าไง ที่ที่ผมว่าดีเจครับล่าสุดลูกค้าที่ผมส่งของยังไม่เอาตังค์ให้ผมเลยโทรไปหาเลยนะโทรไปเลยนะฮะปัดโทษตามไปหาที่บ้านเลยเออ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฟ้าสาบนะฮะคุณผู้ฟังครับฟ้ามันสาบปั้งแล้วนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะเอาละตอนนี้ดูเวลาแล้วตอนนี้5โมง15นาทีแล้วฟังเพลงเพลินๆเนาะฟังดีเจโฟปล่อยไปนะเรื่อยๆเพลินๆนะฮะหนุกหนานกันไปชิวๆกันนะฮะเดี๋ยวอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวคืนนี้ไม่ได้หายไปไหนคืนนี้ก็เข้ามาทักทายกันช่วงดึกๆเนาะใครที่เป็นคนนอนดึกอยู่แล้วก็ลงมาเซย์ไฮกันได้ช่วงเวลาประมาณสัก3ทุ่มกว่าๆ4ทุ่มเนาะก็ลงมาเซย์ไฮกันได้กันละกันเนาะนะฮะเดี๋ยวจะปล่อยเพลงปล่อยท้ายตอนนี้คิวเพลงหมดแล้วครับโอ้สุดแล้วคิวเพลงละหมด5โมงแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังขอเพลงมาบ่าย 3:45 นาทีคิวเพลงหมดประมาณสัก5โมงเย็นพอดีลากยาวเลยนะครับเพราะว่าคุณฟังส่งมากันเยอะเลยนะครับก็ฟังกันไปเพลินๆก็แล้วกันช่วงเวลาเลิกงานของคุณฟังหลายๆคนด้วยนะครับนะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับอยากได้ซิมใหม่เบอร์สวยนะฮะสามารถจะเลือกเบอร์ได้ที่ศูนย์บริการ True Detect ได้เลยนะฮะมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นได้เลยครับรวมถึงโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วย Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะฮะสนใจโปรไหนสนใจเครื่องไหนก็เป็นเจ้าของกันได้ iPhone ด้วยนะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ทานครบ800บาทจับรางวัลกีบอเชอร์รุ่นรับเซตยำปูม้าเซตใหญ่1เซตนะครับแล้วก็มีรางวัลย่อยส้มตำไอศกรีมต่างๆมากมายทีเดียวที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับสาขา7ยอดแล้วก็สาขาหลังมอชอด้วยนะฮะรวมไปถึงสาขาแฟรนไชส์แฟรนไชส์จะไม่มีโปรโมชั่นนี้นะครับเนาะร้านเจ๊ยาวอย่าลืมแวะอุดหนุนด้วยนะครับอาหารอร่อยมากบรรยากาศดี2สาขาตัวนี้สาขาแม่โจ้ปิดปรับปรุงยาวๆไปก่อนเนาะตัวนี้จะยาวมาโฟกัสที่2สาขานะฮะก็คือสาขาที่แยกหลุยส์สังกำแพงนะครับแล้วก็สาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะครับ2สาขานี้ลูกค้าเยอะนะโยกพนักงานจากที่นั่นมาอยู่ที่สาขาใหม่หมดเลยนะฮะตรงนั้นก็ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวโอกาสดีๆเขากลับมาเปิดกันใหม่นะฮะแวะไปทานข้าวคนได้อาหารอร่อยมากเลยหมูกงหมูกรอบหมูกรอบฮาลาลนะฮะไก่กรอบฮาลาลไก่กรอบพระอัลเลาะนะฮะไปทานกันได้กันละกันนะฮะที่นี่เลยกับร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวนะครับฝากใช้บริการด้วยกันละกันครับนะฮะความอร่อยระดับภัตตาคารครับแต่ราคากันเองสัมผัสได้นะฮะ

ฟ้าแกล้งสาบใจนะฮะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันดีกว่าไหมช่วงเย็นนี้นะครับมีใครทักอะไรอีกไหมครบเพลงที่3ล้านเหรอคะใช่แล้วจ้ะใช่ราคาหนูน้องครบเพลงที่3ล้านพอดีเลยนะฮะ3ล้าน8แสนครับอยู่ต่อไม่ได้ถ้าอยู่ต่อจะมีคนขอเรื่อยๆนะฮะถ้าอยู่ต่อจะมีคนขอเรื่อยๆนะงั้นปล่อยเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะหนูน้องและคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับใครนั่งชิลอยู่ก็ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวปล่อยเพลงดีเจพักเสียงก่อนโฟมาเยอะแล้วนะฮะเสียงแหบเสียงแห้งนะตอนนี้ขอเบรกเสียงก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะช่วงนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับใหม่ๆก็รักใหม่ๆก็ดี

ณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ุณกำลังฟัง BP Radio Thailand ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook 975 BP Radio Line ID FM 975สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456877

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862 0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ย้อนหวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings เพลงไหนที่คุณชอบ

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง 97.5 เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง0840456862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา084 045 6862 084 045 6862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage 975 BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ักทายช่วงเวลาของ4ทุ่มกับดีเจวินที่ BP Radio นะฮะจบไปเมื่อกี้กับเพลงที่มีชื่อว่าลมเปลี่ยนทิศใช่ไหมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับกับเพลงเพราะมากมายที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะที่ BP Radio เลยนะครับคืนนี้เจอกันวันพุธนะฮะวันนี้วันพุธที่20นะฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะดีเจวินเป็นไลฟ์ YouTube ยังเอ่ยไลน์หรือยังเอ่ยเอาไลน์แล้วนะฮะทักทาง YouTube ด้วยกันละกันนะครับมาแล้วนะฮะสวัสดีโปเต้โปแตะเจ๊กลางด้วยนะฮะมาแล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวสักครู่น่าจะทยอยเข้ามากันนะครับสวัสดีพี่เฟิร์สด้วยนะฮะวันนี้แย่จังเลิกกับแฟนไป3คนเรื่องจริงครับส่งอะไรมาฮะขอเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้แล้วก็ละหมาดอารมณ์กันละกันนะฮะกับเพลงอย่าจากฉันไปพะโทษ3แนวเพลงเลยนะฮะมาร์คคงก็มาแล้วเหมือนกันนะขอเพลงเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะสนใจจะชอยเข้ามากันนะครับในค่ำคืนวันสบายๆในค่ำคืนนี้เลยนะครับมาเราเปิดเพลงกันก่อนเราเปิดเพลงรอคุณผู้ฟังกันก่อนเดี๋ยวสักพักน่าจะชอยเข้ามากันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับนะใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะชอยเปิดเพลงให้ฟังกันนะเฟิร์สว่า2คนครับดีเจ2เพลงครับดีเจ2เพลงใช่ไหมอาจะจากฉันไปของตานะไกลแค่ไหนคือใกล้เนาะมาเติมเพลงนี้กันตรงนี้กันเลยกันเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใช่ฉันหรือเปล่านั่นเองครับตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของค่ำคืนนี้กับ BP Radio เดี๋ยวรอใน YouTube สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสักพักน่าจะทยอยเข้ามากันนะฮะวันนี้จะเจอกันในค่ำคืนของวันที่20นะครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยในแต่ละจังหวัดอากาศร้อนไหมฮะหรือว่าเย็นที่เชียงใหม่นี่เอ๊ะเหมือนฝนจะตกสักทีตอนเย็นหรือเปล่ารู้สึกว่ากลางคืนมาอากาศจะเย็นหน่อยเย็นหน่อยนิดนึงเนาะค่ำๆเมื่อกี้น่าจะมีฝนฟ้าลงมาบางที่นะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันนะครับที่กำลังฟังกันอยู่ด้วยนะครับกับเพลงเพราะที่อยากฟังกันสวัสดีพี่ใหม่และกันโอพี่ใหม่มาไวฮะขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ซึ่งสุดการรอคอยต่อ26ปีจากแฟนผีน้อยครับตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อกี้แล้วฮะมีคนแสดงความเห็นมาแล้วหลายคนละนะฮะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะครับสักบทเพลงค่ำคืนนี้ครับดีเจสักบทเพลงเหรอฮะเอ๊ะ YouTube ก็ตุอีกแล้วไม่แน่ใจนะฮะว่า YouTube เป็นอะไรนะฮะอ่ะเติมเพลงมาเดี๋ยวรอคนฟังสักครู่หนึ่งจะชวนเข้ามากันใน YouTube นะครับเนาะมาเปิดเพลงกันพี่เฟิร์สหรือว่าช่วงนี้อกหักครับมีวิธีคนเจ้าชู้วิธีคนเจ้าชู้ก็ต้องมีอกหักบ้าง1ใน3คนคบมา4ปีโอ้โหฟังๆไปเถอะอย่าไปสนใจอะไรมากเถอะอยู่กับปัจจุบันนะฮะ

0: ของนี่เลยนะครับเพลงของตะบอยสเกลเพลงที่มีชื่อว่าอย่าจากฉันไปโอ้โหนะฮะอย่าจากฉันไปได้ไหมเป็นคำถามแล้วก็เป็นความรู้สึกเนาะของคนคนหนึ่งนะที่อาจจะแบบไม่ต้องการให้ใครสักคนนั้นหลุดลอยหายไปเออนะฮะก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ออกมาเองนะเพราะจึงเลยนะครับมีความรู้สึกว่าทาง YouTube สัญญาณกระตุกไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะว่าฮะเป็นเพราะสัญญาณเน็ตดีเจหรอไม่รู้เหมือนกันฮะมันกระตุกฮะทนดูไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันจะกระตุกมันจะหายไหมนะฮะหรืออย่างไรนะครับเนาะลงมาทักทายกันคืนนี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะวันนี้พี่เล็กว่าขอเพลงสักเพลงนะครับวอไอ้นีหนีไอ้บอนะฮะเพลงสนุกๆหนึ่งเพลงเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะหนีไอ้บอหนีไอ้บอนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังและการที่ฝากไว้นะครับเดี๋ยวจะไล่ดูก่อนมีใครทักทายบ้างเอ่ยพี่โอ้บอกว่าสวัสดีครับอย่าไปคิดอะไรมากขนาดเจ้าว่ายังบอกเคยโดนแล้วฮะเคยหักอกสีกาเลยสีกาสีไก่เหรอฮะสีกาสีไก่สีอินทรีขุนทองสีนกสีกาหลอกประจำเลยนะฮะอ๋อหรือว่าเคยโดนสีกาสีไก่โดนอกหักประจำเลยใช่ไหมนะแถมเสียเงินเสียทองอีกนะครับเอามาใครจะโทรศัพท์นั่งมาตอนนี้084-045-6862สีกาสีไก่ครับวิสีกามาพอดีพี่โอสีกามาสวัสดีพี่เอ็มอรันวาสีด้วยว่าขอเพลงกันแล้วจ้าเดี๋ยวสักครู่ดีเจเป็นเปิดอ่ะเปิดดูนะครับอ่ะวางสายไปละเดี๋ยวถ้ามีใครโทรศัพท์มาทักทายก็สามารถเซฮายเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะเนี่ยส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงค่ำคืนนี้เลยนะครับตอนนี้4 ทุ่มกับอีก11 นาที4 ทุ่ม 11 นาทีนะครับเนาะสวัสดีพี่เอ็มอรันวาสีว่าขอเพลงหยุดอยู่ตรงนั้นไม่เคยไปไกลเกินก้าวเดียวเป็นเพลง AI เนาะเพลงของวสันต์17นะครับแล้วก็มีน้องหงรอดอุ๊ยน้องหงรอดมาแล้วนะฮะน้องรอดบอกว่าสวัสดีค่ะพี่วินเชลซีก็กากแมนยูก็โกงอาร์เซนอลได้แชมป์เพราะว่าบอลมัดหงแดงสิสวยเลิศที่สุดเลยเชิดที่สุดสวยที่สุดนะฮะขอเพลงเจ็บไปรักไปของ Yesterday กันละกันปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะในเกาะอังกฤษนะพ่อทุกสถาบันค่ะนี่นะฮะวันนี้เมื่อกี้พี่ใหม่มาแล้วนะหงร่อนนะพี่ใหม่ว่าขอแสดงความยินดีนะฮะกับในส่วนของแฟนวอลนอนอาร์เซนอลด้วยแล้วกันนะฮะที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สิ้นสุดการรอคอยวันนี้มาร์คคุงก็ส่งมาเหมือนกันนะฮะมาร์คคุงก็บอกว่าแสดงความยินดีเหมือนกันนะฮะกับแฟนของลิฟแฟนของอาร์นอนด้วยนะครับนะฮะขอเพลงเธอกับฉันวันพรุ่งนี้ซีดาหลากับออมสุปริยาร้องด้วยกันด้วยแล้วก็เพลงเรื่องของพรุ่งนี้นะของต่องวัฒนาด้วยนะฮะขอดึกเวลาเดิมก็แล้วกันนะครับนะฮะสวัสดีดาวรุ่งเลยกันนะฮะอยากจะฟังแค่บอกว่ารักเธอเข้ามาด้วยนะฮะมาดาวรุ่งนะฮะพี่โอ้ว่าน้องหงร่อนชอบไปปั่นไปหาเรื่องชาวบ้านใครทัวร์มาลงอีกละเป็นธรรมดาของน้องหงร่อนครับนี่คือปกติมากถ้าเรียบร้อยนี่คือผิดปกตินะฮะพี่ออลี่ขอฟังหนึ่งเพลงนะฮะรอไปก่อนนะฮะนะครับมามีสายเข้ามาอุ้ยสายนี้หายไปนานมากพี่เลิฟสายนี้หายไปนานมากใครอ่ะนะฮะมาเดี๋ยวฮัลโหลสวัสดีครับหน้าไมค
1: ์สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับนี่คือใครเอ่ยบอกคนฟังสิน
1: ุพยาวครับ
0: นุพยาวผมเหมือนกับนุพยาวด้วยนะฮะเป็นไงบ้างพยาวอากาศร้อนหนาวยังไงบ้างตอนนี้ฝนไหม
1: ก็มีฝนครับพี่วิน
0: มีฝนตกหรอ
1: ใช่ครับ
0: เราอยู่ตรงไหนของพยาวครับอำเภอเมืองอำเภออะไร
1: เชียงคำครับอ
0: ำเภอเชียงคำเนาะวันนี้ขอเพลงหรืออะไรฮะ
1: ขอเพลงฝุ่นแล้วกันคร
0: ับ ใครขอเพลงฝุ่นแล้วกันเนาะอันนี้เพิ่งมาเปิดฟังหรือว่ามันดิ้นมันขึ้นมันบนหน้าจอ YouTube หรือไง
1: ฟังตลอดครับพี่วินแต่ไม่ได้โทร
0: อ๋อฟังตลอดแต่ไม่ได้โทร
1: ไม่ได้โทรขอเพลงอะไร
0: อ๋อไงได้ยินเสียงตลอดงี้เนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะนะครับ
1: ครับขอบคุณคร
0: ับสวัสดีครับมาใครหน้าไมค์ทักทายกันได้เดี๋ยวใครโทรศัพท์มาหน้าไมค์ได้ฟังก่อนนะฮะหรือ SMS มาเพราะว่าเสียสตังค์แล้วจะได้ฟังนะฮะโอพี่โอบอกว่า FM 99ก็ไปปั่นน้องของร้อนจะไปปั่นนี่เองนะเป็นเครื่องปั่นเหรอฮะเป็นเครื่องปั่นยี่ห้ออะไรดีเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้อะไรฮะ มาคงฟังในแอปพลิเคชันนะครับเนาะพี่สุเมธว่าสวัสดีครับขอเพลงคิดถึงดาเดอร์คิดถึงดาเดอร์แสนนาการครับวังน้อยฝนตกนะครับวังน้อยฝนตกนะครับตอนนี้ก็คือมันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วเนาะอาจจะมีแบบฝนกระจายไปทั่วอันนั้นกระจายหมดเลยนะครับตกที่ไหนก็ว่ากันไปแล้วแต่พื้นที่เนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เวน
0: ทักทายว่าไงพี
2: ่ทักทายทุกคนเลยขอรับมีใครมาบ้างแล้วขอรับพี่เลิฟเหรอ
0: พี่เลิฟใช่มากันหลายคนแล้วแหละ
2: พี่เลิฟครับพี่เลิฟเขาสองท้ายจะเสียนท้ายอ่ะ
0: ด้วยแต่อาจจะไม่ 100% ด้วยเออใช่
2: อ
0: ๋
2: อคือคล้ายๆมีตู้อยู่หน้าร้านไงใช่ไหม นิดๆหน่อย
0: เล็กน้อยถึงปานกลางตู้ของตั๊กกี้ครับตู้ของทีมงาน
2: อ๋อของตั๊กกี้มากรุงเทพแล้วไหมฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้เหมือนกัน
2: ตั๊กกี้เขาลาออกจากพี่เลิฟแล้วมากรุงเทพมาทำงานกรุงเทพแล้ว
0: ไปทำอะไรเหรอ
2: ทำงานอยู่กรุงเทพแล้ว
0: หรอทำงานอะไรครับสักอย่างเ
2: ออตั๊กกี้ที่เป็นผู้หญิงนั่นนะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: ลูกเราเป็นผู้หญิงนะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: เขามาเที่ยวสักพักแล้ววันนั้นเห็นเจออยู่สระพระขนง
0: โอ้ไปเป็นแม่นาคเลยครับพระขนง
2: ใช่แล้วแต่วันนั้นที่วันนี้ที่มีบอลเนี่ยบอลจัดได้ป่ะบอลไทยอ่ะแฟนบีพีเรดิโอมาหลายคนนะน้องพี่เลิฟก็มาพี่โอก็มาแล้วก็กลุ่มเพื่อนพี่โอก็มานะแล้วก็พี่หลายคนนะวันนั้นที่มาดูบอลที่สนามราชมังอ่ะ
0: อ๋อพี่ได้จำดีเนาะความจำดีเอามาทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะทำเป็นพล็อตละคร
2: จริงวันนั้นเข้ามาจริงไม่ใช่ถามเลยเนี่ยเราถามหน้าไปเดี๋ยวเขาตอบมา
0: ละครหนังสั้นได้สักเรื่องนั้นเนี่ยโอ้นะฮะ
2: แต่ว่ามันคือเรื่องจริงไง
0: จริงดิแนวตั้งได้ไหมฮะละครแนวตั้งเดี๋ยวน้อย
2: ถ้าสมมติจะเอาตัดจากคนนู้นคนนี้มารวมๆกันแอคชั่น
0: ดีดีฮะ
2: วันนี้ผมไปนะวันนี้นั่นแสดงว่าวันนี้พี่โอ้ก็อยู่เหมือนกัน
0: อยู่ฟังอยู่พี่โอ้ฟังอยู่เออ
2: พี่โอ้ฟังเนี้ยเป็นหัวก้าววันนี้เดือด
0: ใครยังไงบ้างฮะใครไปปั่นบ้าง
2: ก็แตะกันเรื่องนั่นแหละเรื่องบอลเนี่ยก็คือขิงกันไปจากเคยก็ไม่ได้เดือดอะไรมากมายหรอกคือได้ขิงกันไปบัฟกันมาเหมือนดีเบตอะ
0: ได้ดีไม่ได้เนี่ยต้องห้ามได้ดีอย่างเงี้ย
2: ใช่คือใครได้ดีไม่ได้ล่ะบอลน่ะเราต้องแตะต้องจิกต้องกัดต้องเหน็บต้องแนมต้องนับถ้วยโน้นนับถ้วยนี้ไม่นับถ้วยนั้นอะไรฟังแล้วมันฟังแล้วละเออแล้วอะไรกันวะแล้วก็ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่เขาแต่หงร่อนเขาปั่นจริงหงร่อนนี่เขามีชื่อจริงนะในช่องนะขึ้นชื่อเลยนะเดี๋ยวคนนู้นก็แตะคนนี้ก็กัดคนนี้ก็ให้กำลังใจคนนู้นก็นี่ก็นั่นแต่ก็ลุกแล้วเธอเป็นหมดล่ะคืออะไรอะไรก็ต้องหงร่อนได้ก่อน
0: เพราะว่าไปปั่นไปอันนี้ออกหน้าไว้เยอะไงไป
2: ใช่แบบมันหน้ามันหนกไว้เยอะไง
0: ใช่ใช่
2: แต่เวลาแพ้หรือเสมอมันเงียบหายกริบ
0: เงียบกริบ
2: เงียบกริบเลย
0: จริงจริงจริง
2: ดังมาแล้วเหรอครับ
0: มาแล้วเอสเบนมาแล้วส่งข้อความมาแล้ว
2: เอสเบนอ๋อตรงนี้มันก็มีบอลแข่งมันก็เป็นอะไรเท่าไหร่มันก็จบแล้วครับนาย
0: ไม่จบ
2: เดี๋ยว
0: เรื่อยๆเรื่อยๆมั้งไม่รู้นะเออ
2: ฤดูกาลนี้มันเหลือนัดเดียวแล้วมั้งมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเหลือนัด2นัดแล้วมั้ง
0: นะฮะ
2: ต้องพี่โอรู้ดี
0: พี่โอรายละเอียดเขาเยอะละเอียดเขาเยอะลึกละเอียดเยอะเออ
2: ขอเพลงดีกว่าขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับเ
2: ออต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไง
0: ฮะด้วยเนาะเออ
2: ฮะครับผม
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้พี่
2: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากพี่ครับ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ครับพี่เสกรอบนี้เขาจะจับเรื่องจับราวมาทำเป็นละครแนวตั้งได้นะเพราะคนจำความจำดีนะจำได้ทุกคนเลยนะจำได้ทุกคนเลยนะฮะจำได้แล้วก็ทำเป็นตั๊กกี้นะฮะอามามีสายเข้ามาไม่จ้า YouTube นะครับเชยอันนี้อ่านว่าอะไรเชยเหรอฮะเชยหรือชายเนาะสู้นะพี่มิ้นหม้อชาบูนะครับปิดมาคุ้มบอกว่าดีเจครับหัดแสดงความยินดีฝากบอกหงร่อนด้วยนะหัดแสดงความยินดีกับชาวบ้านชาวช่องคนอื่นบ้างนะฮะหงร่อนอําว่าแต่ทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษเนี่ยปีนี้ไม่มีถ้วยติดไม้ติดมืออ่ะปีนี้ไม่มีถ้วยติดไม้ติดมือเหมือนกันนี่กากไม่แพ้กันเหมือนกันนะพอๆกับสิงห์อุ๊ยแรงมากนะฮะทีมคุณภาพชั้นดำจากเกาะอังกฤษนี่ไม่เห็นมีถ้วยติดไม้ติดมือนะกากพ่อๆกันแหละเห็นไหมอันนี้มาคุงศพนะพ่อๆกับสิงห์อ่ะพ่อๆกับสิงห์อ่ะอุ้ยฮัลโหล
3: โอ้เจวิน
0: ว่าไง
3: เออลิจิวินทำไมมันขึ้นเป็นวันที่22พฤษภาคมเหรอคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: เหรอลิจิวินลืมเปลี่ยนหรือเปล่าลืมเปลี่ยนหรือน่าจะพิมพ์ผิดอ่ะ20ใช่ไหม20
3: คร
0: ับ น่าจะพิมพ์ผิดเมื่อกี้20เออ
3: ผมว่าทำไมมันเป็น22พฤษภาคม
0: ต้องใส่เบลอเมื่อกี้ใส่วันที่ผิดฮะ
3: นี่ผมนั่งอยู่ร้านชาไทยที่ว่าเมื่อก่อนเป็นร้านกาแฟ
0: แถวไหนอ่ะ
3: ที่เป็นโป่งอ่ะเมื่อก่อนเขาเป็นนายกเทศบาลเป็นโป่งเลย
0: อืมครับ
3: ตอนนี้เขาทำร้านม่อนร้านกาแฟตอนนี้ผมไปทำมันเป็นร้านชาไทยละ
0: คนเยอะไหมดู
3: แล้วก็มีคนมานั่งกินแล้วผมว่านั่งหลีหญิง
0: อ
3: ยู่เน
0: ี่ยมานั่งหลีนั่งหลีตามองอยู่เออแสดงว่าร้านนี้บรรยากาศดีคนเลยเยอะเขาหายแล้วมันมีชามีเครื่องดื่มเหรอครับ
3: มีชามีเหล้ามีเบียร์อะไรอ๋อ
0: แล้วมาคนเดียวเหรอเ
3: ออผมก็มาผมแวะออกมาจากงานแวะมานั่งเ
0: ล่นอ๋อก็เลยมาชิลสักหน่อยงี้เนาะเลิกงาน
3: รู้จักเจ้าของร้านไง
0: อ๋อแล้วรู้จักเจ้าของร้านด้วย
3: รู้จักร้านเขาอะร้านเขาเปิด
0: หลานเขาเปิดพอดีนะอะฮะวันนี้ขอเพลงอะไรดี
3: เอาไม่เดินสาย
0: นะไม่เดินสายบิ๊กแอดนะ
3: ครับผมคร
0: ับ ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่เนาะขอบคุณมากพี่แชมป์ครับ
3: ครับ
0: ไม่เดียงสานะฮะอยู่ร้านชานั่งชิลเครื่องดื่มอยู่อย่างนี้นะฮะเอาว่ากันไปนะฮะอยู่ร้านเหล้าร้านเบียร์นะทักทายกันได้นะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับเนาะนะพี่เสกแกจำดีเทลได้หมดจริงๆอ่ะใช่พี่ทำเป็นละครสั้นได้เลยพี่เลิฟนะฮะอ่ะ4 ทุ่มกับอีก22 นาทีนะครับพี่สนว่าพี่สนว่าพี่โอว่าไงซิงเกอร์ออกเป็นเครื่องปั่นยี่ห้อซิงเกอร์นะฮะทีฟาวได้ไหมนะพี่เสกขอเพลงแดนหลังฉันนะฮะต่อหน้าฉันแดนหลังฉันแดนหลังฉันอามินส่งภาพมาบอกว่าดีเจครับพี่วินเสื้อทีมลิเวอร์พูลฤดูกาลใหม่ออกมาขายแล้วนะน่าจะใส่เตะนัดสุดท้ายพรีเมียร์ราคา 3,400 3,400 คือ 3,400 บาทหรือ 3,400 อะไร 3,400 บาทใช่ไหมโอ้โห 3,400 เลยใช่ไหมฮะทำไมมินจะซื้อหรออุ้ยแพงมากเลยมินนะ 3,400 เลยนะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันดีกว่าวันนี้เข้ามากันหลายเพลงนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะเดี๋ยวให้ฟังอะไรดีนะเดี๋ยวมีสายไหมครับถ้ามีก็ทักทายมาได้เข้ามาหลายเพลงเดี๋ยวเปิดให้พี่เฟิร์สก่อนเขาบอกอกหักวันนี้เอาเป็นเพลงอะไรดีเมื่อกี้ขอมา2 เพลงไกลแค่ไหนไกลแค่ไหนก่อนมาครับบอกว่าอกหักมากมายนะพี่เฟิร์สต้องอยู่กับตัวเองนะฮะต้องอยู่กับตัวเองอย่าไปมั่นให้มากนะเป็นคนมั่นหน้านะฮะต่อหน้าฉันไกลแค่ไหนคือใกล้มาขอ1 เพลงก่อนจากเกสโนวาอันนี้มันเป็นเวอร์ชันพิเศษเนี่ยเอาเวอร์ชันธรรมดาสิเวอร์ชันธรรมดาตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งนี่มาละนะฮะเดี๋ยวมา

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไกลแค่ไหนคือใกล้งานจากเกสโนวานะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาด้วยนะฮะจะไกลแค่ไหนก็ดูใกล้ซึ่งกันและกันนะครับบางครั้งบางทีการใกล้เกินไปก็อาจจะทำให้รู้สึกหวั่นใจได้เหมือนกันหรือว่าบางครั้งใกล้กันเกินไปมันมีอะไรบางอย่างใกล้เกินไปมีอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงกลางไงมันอยู่ใกล้กันไกลแต่ไกลเท่าเดิมอะยิ่งฉันเข้าใกล้เธอเท่าไหร่เธอก็ถอยห่างออกไปทุกทีอะนะฮะส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันเลยกันวันนี้มีแต่เพลงเพราะเลยนะมิ้นนะตอนนี้กำลังไล่อ่านข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมากันอยู่นะฮะไล่ตั้งเพลงอยู่เมื่อกี้เหมือนจะมีพี่ใหม่โทรศัพท์มาดิพี่ใหม่โทรมาใหม่พี่ใหม่มันน่าจะดีเลย์นะนะครับโทรศัพท์มันไม่ตรงเวลาน่าจะดีเลย์นะดูท่าเมื่อกี้คือกำลังเปิดเพลงแล้วโทรศัพท์เข้ามาพอดีนะฮะคือถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังคนไหนที่เปิดบีพีดีโอทางแอปยาวๆทิ้งไว้ทั้งวันนะฮะแนะนำว่าให้ออกแอปหนึ่งครั้งแล้วเปิดใหม่มันจะมีบางช่วงที่มันดีเลย์นะฮะอาจจะดีเลย์ประมาณสัก 2-3 นาทีด้วยซ้ำนะฮะเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันอุ้ยมาแล้วพี่ใหม่มาละดีเลย์เมื่อกี้นะนะฮะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: วันนี้มาไวฮะ
1: เอ้ามาไววันนี้ไม่ได้ไปไหน2คืน3คืนนั่นแหละ
0: อ๋อพาอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหม
1: ใช่ครับฝนตก
0: เมื่อกี้น้องหงร้อนเขาบอกว่า
1: ตกปล่อยๆนะ
0: น้องหงร้อนเขาบอกว่าเนี่ย
1: บอกว่า
0: เมื่อกี้ได้ยินยังเขาบอกว่าเชลซีก็กากแมนยูก็โกงนอนเลยได้แชมป์เพราะว่าพ่อบอลมัดหงแดง สวยเลิศที่สุดนะฮะใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษยิ่งใหญ่มากนะเนี่ยเขาบอกว่าหงแดงได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะคะมาคุงเชลซีกากไม่ได้ไปไหนเลย
1: ปีผมจะพูดนะปีนี้เป็นปีพิเศษที่เขาให้ทีมพรีเมียร์ลีกในอังกฤษได้ไปแชมเปี้ยนลีก5ทีมถ้าเขาไป4ทีมเหมือนเดิมอะลิเวอร์พูลก็คงไม่มีสิทธิ์
0: อ๋อเหรอเขาให้5เหรอฮะ
1: เขาให้5ทีมปีนี้เขาให้5ทีมถือว่าเป็น
0: ความโชคดี
1: ใช่ครับเป็นความโชคดีเป็นบุญของทีมที่จมอยู่แต่กับอดีตไม่เคยดูปัจจุบันเลย
0: อุ๊ยจริงเหรอครับเนี่ย
1: ใช่ครับสำหรับแฟนบอลนะจมแต่อยู่กับอดีตเลยไม่มีอยู่กับปัจจุบัน
0: ไม่เคยแบบว่าม็อบออนเลยอยู่กับต้องอยู่กับปัจจุบันบ้างนะ
1: ใช่
0: โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
1: ป
0: ั
1: จจุบันบ้างใช่อย่าอยู่แต่กับอดีต
0: ที่มันตุยไปแล้วอย่างที่มันจบจือไปแล้ว
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: วันนี้ขอเพลงของขวัญนะครับ
0: มาสเกเทียนะฮะ
1: ครับผม
0: พี่หน่อยอยู่กับใครตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บ้านเหรออ
1: ยู่บ้าน
0: นอนอยู่บ้านหลายคนหรือเปล่า
1: แม่คุยโทรศัพท์อยู่ข้างล่าง
0: เสียงแม่ใช่ไหม
1: ใช่
0: วันนี้อากาศดีไหมบ้าน
1: อากาศดีครึ้มดีฝนรินฝนปล่อย
0: บ้านอะไรนะลืมชื่อบ้าน
1: นนเลียงครับ
0: นนเลียงนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับหมายว่าโอ้ยปีนี้เขาให้โควต้าทั้ง4ทีมจริงเปล่าพี่โอ้นะฮะยังอ่านไม่จบเมื่อกี้น้องของร้านเขาส่งข้อความเพิ่มเติมมานะให้มาคุงเมื่อกี้มาคุงเขาบอกว่าตะกี้มาคุงเขาว่าไงนะมาคุงเขาบอกว่าหัดแสดงความดีกับชาวบ้านชาวช่องบ้างนะในหงร่อนว่าแต่ทีมยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษเนี่ยไม่มีได้ถ้วยติดไม้ติดมือเลยกากมากนะฮะพอๆกับสิ่งละอุ้ยนะฮะน้องหงร่อนก็เลยส่งข้อความตอบกลับมาบอกว่าหงแดงเนี่ยได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะฮะมาคุงเชลซีกากไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เลยสักแชมป์นะฮะพี่สนคะขอแรงๆสักหนึ่งแก้วได้ไหมฮะแง่ทรายกับโปเต้หัวล้านมาหรือยังคะลูกนั้นแฮนด์บอลนะฮะชัดๆเลยปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะมีการตอบกลับมาด้วยมาคงเนียนไหมชอบจังเลยในการตอบกลับไปกลับมานะฮะดีตรงนี้นะฮะเนี่ยมาเครื่องปั่นไฟโปเต้มาแล้วนะฮะมาเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงนี้ล่องลอยหนึ่งเพลงพอดีพี่เอ็มบรรณวสิว่าแหมแต่ละคนที่ปั่นหัวกันซะย่อยนะฮะช่วยเอาไปเก็บทีได้ไหมขอเปิดเพลงเย็นๆสักเพลงให้อารมณ์ดีสักเพลงนี้ไหมอยากฟังเพลงอินดี้ล่องลอยหนึ่งเพลงนะครับอยู่ตรงนั้นไม่เคยไปไกลเกินก้าวเดียวนะฮะเป็นเพลงอินดี้ล่องลอยเย็นๆนะฮะเดี๋ยวอะไรแป๊บนึงมีสายเข้ามาขอรับสายได้ก่อนมีสายเข้ามาพี่โอฮัลโหลสวัสดีครับ
2: อินค่ะมีขอยรถหมด
0: น้อยเดี๋ยวลุกขึ้นนั่งห้ามนอนทุยโทรศัพท์ลุกขึ้นนั่งก่อนลุกเดี๋ยวนี้
2: วันนี้ขอเพลงอันกับเรื่องของไม้แล้วก็หมดใจของรีบเจ้าวิ่งเช้าก
0: ลับดึกของใหม่กับลมบดจอยเน
2: า
0: ะฝนตกก็ฮะ
2: ฝนตกเท่าที่ห้องห้องห้องห้องฝนตกก
0: ็มันตก สตีเนี่ยมันแบบเย็นๆซะหน่อยอ่ะบ่ค่อยนักตะใดกำลังดีเออเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเน
2: า
0: ะ
2: เมื่อก่อนเคยไปนอนที่เชียงใหม่นะ
0: เมื่อก่อนเธอไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนน่ะ
2: สวนปง
0: อ๋อไปอยู่สวนปงอยู่เมินก่อกี่เดือน
2: เดือนเดียว
0: อ๋อก็เย็นนี่เน
2: า
0: ะครับเจ้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังเน
2: า
0: ะครับผมสวัสดีครับ
2: เจ้า
3: ในวันที่ฉันเดินทาง
0: ไกลมาทักทายกันช่วงนี้นะจ๊ะนะน้องเนตตี้บอกว่าเคยไปอยู่โรงพยาบาลสวนปรุงโรงพยาบาลสวนปรุงนี่คือเหมือนโรงพยาบาลศรีธัญญาแหละฮะโรงพยาบาลที่เขาดูแลเรื่องของระบบประสาทอะไรเงี้ยนะพี่โอนะมาอยู่ตรงนั้นไม่เคยไปไกลเกินก้าวเดียวนะฮะอยากฟังเพลงนี้งั้นเปิดให้ฟังเลยนะโปเต้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับถ้วยด้วยกันละกันนะถ้วยอะไรถ้วยลูกชิ้นเหรอครับสวัสดีพี่มาพี่ต้าด้วยกันละกันวันนี้จะขับมากินมาม่าดีกว่าโอ้โหวันนี้ต้าต้มมาม่าว่ะอิ่มว่ะต้าฮะโอ้ตากำลังต้มมาม่าอยู่นะฮะต้าปลาสังอากาศเย็นก่อนเหมือนฝนจะตกสักทีหนึ่งนะครับ

0: ี่คือเพลงอินดี้ล่องลอเย็นๆนะครับที่ขอไว้ชื่อเพลงว่าอยู่ตรงนั้นไม่เคยไปไกลเกินก้าวเดียวเป็นไงบ้างเย็นไหมพี่เอมันวาสีว่าฟังแล้วเพลินเลยทีเดียวเย็นๆกับอากาศสบายๆในคืนนี้เลยนะครับตอนนี้4ทุ่มกับอีก40นาทีน้องของรอบนี้มาร์คคงส่งข้อความมาอีกแล้วรอบนี้ยาวมากเลยบอกว่าดีเจช่วยอ่านข้อความนี้ให้ของรอนได้สดับรับฟังหน่อยสิเผื่อจะเข้าใจหัดเข้าใจกติกาชาวบ้านเขาบ้างอุ้ยแรงมากเลยอะอะไรอย่ามาคุงส่งอะไรมายาวมากเลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะน้องของน้องตั้งใจฟังนะน้องคงว่าลองอ่านให้นางฟังสิเผื่อนางจะเข้าใจกติกาชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยเห็นไล่ขิงไล่แขวะชาวบ้านเข้าไปทั่วนะฮะจริงหรือมาคุงนะฮะค่อนข้างจะยาวนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะอ่านให้ฟังเลยกันแป๊บนึงนะจะให้น้องรถเขาตั้งใจฟังก่อนนะฮะวันนี้พี่เสกร่อนไม่ได้ดื่มนะฮะวันนี้พี่เสกร่อนเขาพักเพราะเป็นวันช่วงกลางสัปดาห์ต้องรอวันศุกร์ก่อนรอวันศุกร์เขาจะมาดื่มอีกรอบหนึ่งพี่นุ้ยวันดีใจครับอย่าลืมเพลงนุ้ยพยาวด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะครับเนาะรอฟังเพลงอยู่นะครับนะนุ้ยพยาวนี่เราน่าจะชอบเรื่องราวของการสตรีมมิ่งหรือว่าเรื่องเกมใช่ไหมเรื่องเพลงใช่ปะเห็นเก้าอี้เนี่ยอันนี้เป็นเก้าอี้เลยนะเก้าอี้ยูทูบเบอร์อ่ะที่เป็นเก้าอี้ใหญ่ๆนะลงทุนซื้อเก้าอี้ใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะขึ้นภาพหน้าจอให้นะครับนะ
1: ในวันที่ฉันเดินทางไกลสุดขอบโพนทะเล
0: ไปเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเดี๋ยวจะมาอ่านข้อความที่มาร์คคุงส่งมาในน้องของร่มตั้งใจฟังนะวันว่ามาร์คคุงเขาส่งข้อความมาว่าอะไรบอกว่าเราให้นางฟังบ้างฟังเพลงของพี่นุ้ยก่อนคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วนี่ครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฝุ่นนะครับงานจาก Big Ass ที่คุณผู้ฟังขอไว้ด้วยคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วอนุอยู่ไหนยุหนูขอฝากภาพบนหน้าจอด้วยไหมนั่งมาละนั่งบนเก้าอี้ใหญ่นะส่งภาพมาดูพี่หนูนะฮะที่จะเป็นจำผิดพี่เลิฟไม่ใช่นุ่นน่านเนาะคนละคนกันเนาะอันนั้นนุ่นน่านเนาะที่ชอบวีนกันแล้วอ่ะนุ่นน่านชื่อเหมือนกันด้วยอ่ะแล้วอยู่โซนเดียวกันด้วยน่านพะเยาอ่ะไอเราเข้าใจว่าคนเดียวกันนุพะเยาไม่ใช่นุ่นน่านนะครับนะฮะมาดีเจครับไม่เดียงสาอย่าลืมเพลงนี้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่ต้ามาตอนเพลงนี้ดังตอนนั้นอยู่อำเภอชะอวดอยู่อกหักมากโอ้โหพี่โอ้อกหักเลยครับมาเดี๋ยวมาฝากข้อความถึงน้องของร่อนก่อนน้องของร่อนเมื่อกี้มีมาร์คคุงนำเข้าส่งข้อความบอกว่าดีเจครับฝากส่งข้อความให้ห้องร้อนฟังด้วยเผื่อจะเข้าใจเรื่องเข้าใจกติกงกติกาชาวบ้านเขาหน่อยยาวนิดนึงนะฮะคุณฟังตั้งใจฟังนะยาวนิดนึงนะฮะมาร์คคุงเขาจะพูดถึงเรื่องราวของ UCL ถึงกติกาการแข่งขันต่างๆนะฮะลองฟังดูแล้วกันนะฮะนัดสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้ลิเวอร์พูลอาจจะต้องเพลย์ออฟคว้าตั๋วไป UCL ด้วย2เงื่อนไขนี้เปิด2เงื่อนไขที่ลิเวอร์พูลและบอนมัสต้องไปเพลย์ออฟเพื่อคว้าโควต้าไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าหลังจากที่ยังต้องแย่งชิงนะฮะตั๋วใบสุดท้ายจนถึงฤดูกาลถึงนัดปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก25-26นี้นะ2025-26นี้นะครับบอลมัดเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้1-1ทำให้ยังรั้งอันดับ6ตามหลังอันดับ5ลิเวอร์พูลซึ่งเป็นโควต้าสุดท้ายที่จะได้ไป UCL อยู่3แต้มโดยที่ยังมีโอกาสนะฮะแข่งมีโอกาสที่จะแซงขึ้นด้วยผลประตูได้เสียตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดนะฮะ6อันดับแรกนะครับ1อาร์เซนอล37นัด82คะแนนได้ไป UCL ครับ2แมนซิตี้37นัด78คะแนนได้ไป UCL 3แมนซิตี้37นัด68คะแนนได้ไป UCL 4แอสตันวิลล่า37นัด62คะแนนนัดได้ไป UCL ครับส่วนลิเวอร์พูลนะฮะ37นัด59คะแนนและบอนมัด37นัด56คะแนนครับคุณผู้ฟังนี่นะฮะลิเวอร์พูลยังมีโอกาสแซงไปอยู่แซงไปจนอันดับที่4หากชนะเบรนท์ฟอร์ดแล้วเจอแอสตันวิลล่าแพ้แมนซิตี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับหงแดงก็มีโอกาสหล่นไปจนอันดับที่6ได้และพลาดตัว UCL ได้หากแพ้เบรนท์ฟอร์ดและบอร์นมัธชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วทำให้ผลประตูผลต่างประตูได้เสียดีกว่านะครับเทียบลิเวอร์พูลแล้วก็บอร์นมัธลิเวอร์พูล59คะแนนได้62เสีย52ประตูนะฮะได้เสียบวก10บอนมัด56คะแนนได้57เสีย53ประตูได้เสียบวกลบ4นะฮะอันนี้เขาเขียนละเอียดนึงอาจจะงงนิดนึงนะฮะแต่ว่าเขาพยายามจะเปรียบเปรยให้ว่ามันต้องบวกลบเท่าไหร่ถ้าไม่ไปฟังว่าเป็นไรนะข้ามไปมันอาจจะละเอียดไปนะครับนะฮะกรณีบอนมัดจะแข่งลิเวอร์พูลกรณีบอนมัดจะแซงลิเวอร์พูลขึ้นไปได้นั้นต้องมีผลต่างสกอร์ของทั้ง2ทีมอย่างน้อย7ประตูเช่นลิเวอร์พูลแพ้เบรนท์ฟอร์ด0-3นี่บอนมัธชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์4-0แต่ลิเวอร์พูลกับบอนมัธอาจจะต้องเตะเพลย์ออฟชิงตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก1นัดในกรณีที่ทุกอย่างเท่ากันบนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเมื่อจบฤดูกาลทั้งประตูได้ประตูเสียด้วย2กรณีตัวอย่างดังนี้1ลิเวอร์พูลแพ้เบรนท์ฟอร์ด0-1 2บอนมัธชนะฟอร์เรสต์5-0นะครับหากเทียบคะแนนที่ได้ในเกมที่พบกันทั้งคู่ก็ได้3คะแนนเหมือนกันลิเวอร์พูลชนะ4-2บอนมัธชนะ3-2และยังยิงได้ทีมละ2ประตูในเกมที่ไปเยือนอีกฝ่ายเท่ากันซึ่งหากจบแบบนี้จะต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงตัว UCL ตามกติกาของพรีเมียร์ลีกเอาถ้ามันแบบมันไม่ได้เนาะมันก็ต้องไปหากติกาอื่นนะฮะเพราะนั้นก็ต้องมาลุ้นกันเนาะค่อนข้างจะยาวหนึ่งแต่ว่าก็ถ้าฟังและเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็แล้วไปเป็นว่ายังเป็นผลที่ไม่ชัวร์ 100% นะฮะมีพี่โอ้บอกว่า6ลูกไม่มีทางครับ 99.99% ลิเวอร์พูลไปแน่นอนนี่ลิเวอร์พูลต้องแพ้ในบ้าน3-0แล้วบอนมัธต้องเล่นในบ้านชนะฟอร์เรสต์3-0แทบไม่มีโอกาสไม่ต้องอธิบายเลยนะอันนี้พี่โอ้เขาให้ข้อมูลมานะพี่โอ้นะนะพี่โอ้จับแมวนะฮะแล้วใครจะวิเคราะห์ว่ายังไงบ้างเอ่ยนะครับมาคงบอกว่าถ้าไม่ได้ไป UCL ไม่ต้องโทษใครนะโทษที่ความมั่นหน้ามั่นโหนกของตัวเองนะอุ้ยนะฮะแรงมากเลยมาคุงนะฮะแรงมากนะฮะแรงเหลือเกินแหมแต่ละคนก็ขิงกันสุดสุดเดชทีเดียวนะครับนะหงแดงไปแล้วน้องฟังเขาฉิกบอกเอาไว้กลับมาเชียร์กลับมาเชียร์อะไรฮะ
Force 1ดีกว่า เด็กดอนเมือง Air Force 1นั่นมันคืออะไรการแข่งขันอะไรรถเหรอฮะเครื่องบิน มีเพลงใสๆหนึ่งเพลงให้ฟังด้วยชื่อเพลงว่า War I Need Me I Bore เพลงนี้ขอมาจากพี่เลิฟนะอยากฟังเพลงนี้ชิคๆชิลๆ1เพลงนะครับนะ

วอไอ้นีและหนีไอ้บอนะครับหนึ่งเพลงน่ารักรักที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะพี่เสกว่ารอฟังเพลงอยู่นะฮะอ่ะน้องของร้อนตอบกลับมาแล้วม้าคุงเมื่อกี้ม้าคุงส่งข้อความเข้ามานะฮะบอกว่าที่อ่านเป็นเรื่องบรรลาวยาวๆเมื่อกี้นะเป็นเพลงใสๆในเพลิบเนาะตะกี้ที่จะวินอ่านเรื่องราวของฟุตบอลเนาะถึงกติกาทฤษฎีต่างๆน้องร้อนส่งข้อความมามาร์คคุงบอกว่าพี่วินคะที่มาร์คคุงบอกเนี่ยเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดนะฮะเป็นไปได้ยากหรือเกินนะคะยากมากเลอะเทอะเลอะเทอะอะไรไม่รู้บ้าบอมาร์คคุงเลอะเทอะสงสัยกินไก่เนื้อมากไปนะฮะเห็นเฝ้าไก่ทุกวันนะฮะกินไก่เนื้อเกินไปแล้วก็หลอนค่ะปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะฮะไอ้อันนี้น้องของร้อนส่งจริงๆนะดิฉันไม่ได้อ่านนะแค่ใส่สำเนียงก็ไปเฉยๆมาร์คคุงเลอะเทอะกินไก่เนื้อมากไปเปล่าฮะกินไก่เนื้อเกินไปแล้วก็หลอนฮะปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะนี่แต่ละคำแต่ละประโยคของแม่นางเนี่ยนะมันแสบซวงนะพี่โอเนาะมันแสบซวงจริงๆนะฮะอ่ะมิ้นมาละมิ้นมาละนะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงกันก่อนวันนี้มีค้างหลายเพลงที่ยังไม่ได้เปิดให้นะไม่ต้องมาขอเพลงนะมันไม่ทันแล้วนะตอนนี้นะรมบอจอยลิฟออยให้ฟังสักเพลงดุกๆในช่วงนี้นะครับไม่ดึงสาจากพี่แอสครับเจ็บไปรักไปจาก Yesterday ด้วยนะครับแล้วก็มีไม่อะไรนะเดี๋ยวก่อนขอรบกวนนะต่อหน้าฉันจะทำอย่างนั้นยังได้อย่างไรของขวัญจากมาสเก็ตเทียด้วยนะครับคิดถึงดาเดอร์แสนนาการนะครับแค่บอกว่ารักเธอจากมีภูด้วยแล้วก็ยังมีเพลงกลับดึกของนี่เลยพี่ใหม่เจริญปุระที่คุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะครับนี่นะนี่คือที่เตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะจ๊ะนะอื่นๆเดี๋ยวใส่ด้านหลังๆนะฮะเอาแค่นี้ก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 8 9เพลงนะฮะก็ได้จะเข้า4ทุ่มกันแล้วเวลาไวจังเลยสวัสดีไอ้ฟูเลยกันนะฮะไอ้ฟูมาทักทายกันแล้วนะฮะเพลงของยายออยด้วยเดี๋ยว

ลมบดจอยลมบดจอยจ้ามามันสักสองเพลงที่หงที่นัตตี้ขอมานะครับกลับดึกครับตูดมึกตูดมึกนะฮะเพลงนี้ครับของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับมามันกันหน่อยช่วงนี้กันละกันเข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มพอดีเลยนะฮะมอชาบูโปเต้สาระมามอยกันใน YouTube ช่อง DP Radio ได้เลยนะฮะ

อย่างมันทีเดียวนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากลับดึกครับกลับดึกครับเพลงจากพี่ใหม่เจริญปุราเนี่ยเป็นไงบ้างมันไหมมันเนาะเออนะรู้สึก YouTube จะมีปัญหานะกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นเทสสปินเนี่ยก็ไหลปกตินะแต่ว่ากระตุกนะครับทนเอาเนาะ ทนเอานะฮะเข้าสู่ช่วงเวลา 5:00 นกันละกันนะครับมาคงวันดีใจครับฝากบอกยายหงล่อนหน่อยจ้าแม่นางยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้หากอาร์เซนอลหากอาร์เนอร์สล็อตยังคุมทีมอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้หากอาร์เนอร์สล็อตยังคุมทีมอยู่หรอ

เมนูว่าดีเจดีเจขาตาโปเต้ได้วันเกิดวันไหนรู้แต่ว่าเกิดวันจันทร์นะฮะมิ้นกับดื้อจะพร้อมกันซื้อยาสระผมไปให้แก้หัวล้านนะฮะเอาที่มันมีน้ำกรดเยอะๆนะมิ้นนะผมสระผมแล้วล้านกว่าเดิมอ่ะมิ้นสระแล้วล่วงกว่าเดิมอ่ะพี่เขาใส่น้ำมนต์ด้วยก็ได้อ่ะสระแล้วเอาเลขเคลื่อนสระแล้วไม่ถูกหวยเงี้ยซื้อมันเลย

ว่าจะรู้ว่าความรักเป็นเช่นไรนะเพลงของ Big Ass นะครับที่คุณผู้ฟังขอไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมี Yesterday เนาะเจ็บไปรักไปเมื่อกี้ที่หงร้อนฝากมาน้องหงร้อนฝากมานะครับแล้วก็มีต่อหน้าฉันทำอย่างนั้นได้อย่างไรด้วยมีของขวัญจากมัสเคเทียของพี่ใหม่มีมีภูแค่บอกว่ารักเธอครับมีแสนนาการคิดถึงนาเด้อแล้วก็เพลงของออยลี่ด้วยนะที่เตรียมเอาไว้นะฮะ6-7เพลงที่ยังค้างกันอยู่นะฮะในค่ำคืนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มกันแล้วนะครับเมื่อคืนดีเจวินไปเที่ยวงานใส่ขันดอกอินทขินมานะครับที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ตอนแรกไปที่เล่าให้ฟังว่าถ้าฝนตกจะไม่ไปใช่ไหมครับตอนแรกไปประมาณสัก 2-3 ทุ่มแล้วไม่มีฝนนะพอไปถึงได้ประมาณสักแป๊บเดียว3ทุ่มฝนเริ่มมาคุณผู้ฟังฝนแบบโอ้โหมหาศาลมากๆเลยนะฮะกระหน่ำซัมเมอร์เซลมาแต่ทุกคนก็บ่อยั่นนะทุกคนก็ยังอยู่กันอยู่นะเพราะว่าเทศกาลนี้เมื่อคืนมันเป็นคืนสุดท้ายแล้วคืนสุดท้ายแล้วนะฮะคนก็เลยไปกันเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วก็เทศกาลใส่ขันดอกเนี่ยเขาจะเป็นประเพณีประจำของจังหวัดเชียงใหม่ของภาคของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็คือเขาจะเอาสวยดอกกล้วยดอกไม้ภาษาเหนือเรียกว่าสวยดอกกล้วยดอกไม้นะครับไปวางนะครับในส่วนของตามพระพุทธรูปเอ่ยนะครับตามจุดต่างๆนะครับที่อยู่ในจุดของส่วนของวัดนะฮะจะเป็นดอกไม้สวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการแสดงบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยมากมายนะช่วงเวลากลางวันนี่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่และช่วงเวลากลางคืนนี่ก็จะเป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีการฟงการฟ้อนร้องรำทำเพลงอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าคึกคักแฮปปี้สนุกสนานกันไปนะฮะก็เมื่อคืนนี่กลับไม่ได้ฝนมันตกวังต้องอยู่ถึงเที่ยงคืนกว่าแต่ฝนมันก็ไม่หยุดนะฝนมันก็มาเรื่อยๆนะฮะมันไม่หยุดมันก็ไปเรื่อยๆตามประสาของมันนะฮะฟังเดี๋ยวให้ดูภาพดีเจให้ดูภาพนะฮะเมื่อคืนที่ไปถ่ายไม่ดูนะสวยบรรยากาศดีมากเลยนะฮะวิวงามเดี๋ยวให้ดูภาพบนหน้าจอนะฮะแป๊บนึงนะ

ครที่อยู่ YouTube ไปใช้ดูภาพบนหน้าจอถ่ายด้วยกล้องใหญ่กล้องสวย DSLR เนี่ยเห็นมั้ยเห็นบนหน้าจอแบบสวยมั้ยนี่นะฮะก็มีโคมล้านนานะฮะห้อยอยู่มั้ยมีโคมล้านนานี่คนนะเห็นมั้ยอันนี้คือตอนก่อนจะฝนตกนะครับเยอะแยะมากมายเลยนี่คือเจดีย์หลวงนี่คือเจดีย์ที่หักลงมานะฮะอันนี้คือเจดีย์ใหญ่ของวัดเจดีย์หลวงเลยเมื่อก่อนในอดีตการที่ผ่านมาเกือบ100ปีที่แล้วนะฮะมีแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะฮะแล้วมันทำให้เจดีย์เนี่ยหักเห็นไหมเห็นบนหน้าจอใช่ไหมฮะเจดีย์มันหักลงมานะครับเนี่ยตรงนี้นะเจดีย์มันหักลงมาทำให้กลายเป็นเจดีย์ที่มีทรงรูปแปลกอันนี้คือใหญ่มากนะไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่มากนะใหญ่เท่ากับตึกหลายชั้นเลยนะครับเป็นเจดีย์หลวงนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นบรรยากาศผู้คนมากมายนะถ้าคนก็จะมีดอกไม้นะครับที่อยู่ในตะกร้าของตัวเองนะครับแล้วเอาไปวางตามจุดต่างๆเนี่ยไหมสวยไหมนี่จะเป็นถ่ายมาด้วยกล้อง DSLR นะกล้องใหญ่นะกล้องแคนนอนนะครับนะสวยๆนะฮะก็มีคนผู้คนไปมากมายนะฮะโหลดไม่ได้อีกนะฮะเน็ตช้านะฮะมีการแสดงต่างๆมากมายนะฮะชาวต่างชาติก็ไปเหมือนกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับชาวต่างชาติก็ไปดูกันนะฮะชาวต่างชาติก็ไปดูกันนะฮะก็เป็นสีสันบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ที่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้มาจัดรายการเมื่อคืนไงนะฮะฟังเพลงต่อนะจะให้ดูภาพไปเรื่อยๆสบายๆชิวๆด้วยกันตรงนี้กับดีเจครับกับเพลงพร้อมมากมายที่พร้อมเสิร์ฟกันนะครับนะ

ตายเจ็บไปรักไปนะฮะนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะโปเต้สนใจเป็นพระไหมโปเต้ว่าเห็นพระหัวล้านแล้วรู้สึกว่าอยากหัวล้านแบบพระบ้างนะฮะไว้ทรงเดียวกันหรอโปเต้นี่เปิงเป็นตุ๊เจ้ามากเลยนะฮะยังหุ่นอย่างโปเต้นี่เปิงอยู่เนอะหมออยู่นะใส่พระสีเหลืองใส่ผ้าไอ้ผ้าอันนี้นะจีวรพระสีเหลืองเนาะทำหัวล้านๆนะเดินไปเดินมานะฮะฟิลบอกว่าเป็นพระพี่เลี้ยงเนาะเป็นพระพี่เลี้ยงไงนะโปเต้นี่นะโปเต้ว่าทำไมเจดีที่มันหักเมื่อกี้ที่ให้ขึ้นดูภาพบนหน้าจอใน YouTube เนี่ยในจอเนี่ยทำไมใครไม่บูรณะเขาไม่บูรณะโปเต้มันคือซิกเนเจอร์เป็นวัดเดียวนะครับที่เจดีหักเลยพี่หน้าเลยตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับเขาไม่บูรณะหรอกครับเพราะมันคือเสน่ห์ของมันนะครับคมสวยเนาะคมสวยนะพี่เลิฟเนาะดูสิ

ยังรักกันนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าต่อหน้าฉันเธอทำอย่างกันได้อย่างไรครับเพลงจาก D2B นะฮะดอทบอ D2B นะโปเต้นะฮะโปเต้มาแต่ไว้ตัวโปเต้จะบวชฮะจะไปรอโกนผมโปเต้อยู่นะฮะวัดเจดีย์หลวงนะโปเต้ที่ที่เห็นบนหน้าจออันนี้สูงประมาณ80เมตรนะไม่ใช่ต่ำๆนะ60ถึง80เมตรนะฮะสูงประมาณเสาสัญญาณสูงๆนะฮะไม่ใช่ต่ำๆนะสูงกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟฟ้าแรงสูงประมาณ20เมตรนะฮะอันนี้ประมาณ60ถึง80เมตรสูงมากเลยนะครับสูงมากโปเต้เขาจะดูออกเพราะเป็นวิศวกรอยู่แล้วนะฮะเนี่ยสูงมากเลยโปเต้ต้องบูรณะอะไรดีก่อนอื่นนะวิศวกรเขาจะดูออกนะครับว่าตรงไหนเป็นตรงไหนอันนี้คือสูงมาก80เมตรโปเต้เกือบ100เมตรคนโบราณเขาสร้างเอาไว้เก่งเนาะทำได้ไงอ่ะสร้างเอาไว้ก่อนที่มันจะพังลงมานะฮะตอนนี้เหลือประมาณ60เมตรนะฮะโปเต้บวชพระแล้วบวชบ่อยไม่ดีเดี๋ยวผมร่วงนะฮะร่วงเองไม่ต้องโกนใช่ไหมมินนี่

านะครับนี่คือเพลงของออยลี่ที่ขอไว้อาการของคนกำลังนอกใจมันเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะแหมนะฮะเอาละครับในช่วงนี้กับเพลงเพราะมากมาอัธทายพี่สนด้วยละกันวันนี้พี่สนไม่ได้ดื่มนะน้องของเราวันนี้พี่สนเผลอหลับไปสงสัยอากาศเย็นนะพี่เนาะคืนนี้ได้เชียงใหม่อากาศเย็นหรือว่าสงสัยเหนื่อยป่ะพี่สนบอกว่าเพิ่งสะดุ้งตื่นครับพี่เจนะครับวันนี้ไม่ได้ดื่มสบายสบายนะครับเอ๊ะไม่ได้เห็นพี่ฟองมาหลายวันฟองอยู่ป่ะครับฟองว่าจะชวนฟองคุยเรื่อง UFO หน่อยเห็นลอง2 3 4 5 6 7 8วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมาพี่ฟองไม่มาฮะเดี๋ยวมาถ้ามาบอกเลยนะฮะพี่ฟองก็คุยเรื่องเอเลี่ยนก็ชอบเอเลี่ยนชอบเรียนรู้ชอบ UFO ชอบเอเลี่ยนนะฮะเชื่อสนิทใจว่ามีมนุษย์ต่างดาวไงนะครับตอนนี้มีค้างเพลงอยู่นะฮะที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับเดี๋ยวดูนะอะไรบ้างเอ่ยมีแสนนาการ1เพลงนะครับตะกี้มาร์คคุงขอเพลงมาไหมหรือจะเป็นขอไล่ไปดูเพลงที่ส่งมาก่อนนะฮะตะกี้ของใครบ้างนะฮะอ๋อโอเคเธอกับฉันวันพรุ่งนี้นะฮะเอ๊ะไม่ใช่เสียอันนี้วันก่อนหรือเปล่าวันนี้มาร์คคุงขออะไรมานะมาร์คคุงลืมไปละส่งอะไรมาไม่แน่ใจนะฮะเธอกับฉันวันพรุ่งนี้สีดาลากับออมปริยานะฮะเรื่องวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะต่องวัฒนานะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะวันนี้ใครจะส่งเสียงร้องสามารถส่งได้เลยนะฮะพี่นิวโทรหาน้องหน่อยทำไมล่ะฮะวันนี้นิวตาโตนี่วันนี้นิวตาโตจะร้องเพลงน้ำจะร้องเพลงนะรอฟังนะฮะวันนี้นิวตาโตจะร้องเพลงเดี๋ยวจะร้องเพลงเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก็ได้อ่านเรื่องนี้ก็ได้ใกล้ตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงื่อนไขเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าหมอแม่ชอบข่าวนี้หมอแม่ชอบของฟรีนะครับงั้นขอเปิดแสนนาการหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องของคนละครึ่งกันนะครับบัตรประชารัฐด้วยนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างใครจะได้บ้างนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะอาทิตย์หน้านี่นะวันที่25ใช่ไหมวันจันทร์นี่แหละเขาจะให้ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับเนาะ

พลงที่ขอไว้ด้วยนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าคิดถึงตาเด้อดาหรือตาเนี่ยดาเนาะคิดถึงดาเด้อนะฮะนี่นะมาดูเรื่องของคนละครึ่งดีกว่านี่หลายๆคนบอกว่ารอคอยดีเจก็รอเหมือนกันนะจริงๆก็จัดรายการนี้ก็ตำหนิทุกวันนะต้องยอมรับว่าอันนี้มันเป็นเงินภาษีเราเนาะในการที่จะเอามาจับจ่ายใช้สอยนะครับเนาะรัฐบาลจะยังไงก็ว่ากันไปซึ่งรัฐบาลนี้ก็ได้รับอะไรนะเสียงข้อครหาเยอะอย่างล่าสุดนี้ก็มีกรณีของสุชาติชมกลิ่นนะครับที่ไปเอะอะวอยวายใส่นักข่าวใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะรู้จักกูน้อยไปสักอย่างใช่ไหมนักข่าวก็ไปถามนะครับว่ามันมีการทุจริตอะไรเงี้ยนะฮะในองค์กรเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับไม่พอใจเห็นใช่ไหมสุชาติชมกลิ่นนะฮะที่มีปัญหากับไอซ์เขาแล้วอะนะที่เรื่องตึกสตง.นะครับก็เป็นประเด็นกันหลายคนก็ติดตามข่าวกันไปเนี่ยมาดูคนละครึ่งกันดีกว่านะรอบนี้ไม่ใช่คนละครึ่งรอบนี้เขาให้เท่าไหร่นะ60-40นะอย่าลืมตื่นมาลงทะเบียนกันด้วยกันละกันไม่รู้จะทันหรือเปล่านะฮะเอาเราเริ่มที่อันนี้ก่อนกันละกันนะฮะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้ประมาณ13ล้านกว่าคนนะฮะเขาบอกว่าให้เขาจะให้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับอันนี้ได้สิทธิ์ทันทีนะครับไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือหมายถึงว่าคนที่มีบัตรคนจนเดิมอะฮะพ่อแม่พี่น้องออน4ก็มีบัตรคนละครึ่งนะเรื่องจริงออน4มีบัตรคนละครึ่งนะครับนะคือส่วนมากคนที่ได้เอาขออภัยผู้ผิดบัตรคนจนตัวนี้นะครับคนที่ได้บัตรคนจนส่วนมากคือคนที่ไม่มีเงินเดือนอย่างออน4เขาไม่มีเงินเดือนอยู่แล้วนะครับอย่างพี่อ่องเมื่อก่อนเขายังทำงานโรงงานบริษัทอยู่เขาจะมีฐานข้อมูลเงินเดือนที่ได้ไปในแต่ละเดือนนะครับเพราะเนี่ยในส่วนนี้จะเป็นคนชาวบ้านที่เป็นแม่ค้าเป็นประชาชนทั่วไปจริงๆนะฮะ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนซื้อสินค้าต่างๆในร้านที่ร่วมรายการนะครับ4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง30กันยา69นะมินนี่นะเดี๋ยวรอเลยนะครับเนาะมีในส่วนของมาตรการบรรเทาสาธารณบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะอย่างเช่นค่าไฟต่อครัวเรือนเนี่ย315บาทต่อครัวเรือนเข้าใจว่าถ้าใช้เกินนี้เนี่ยจะคิดสตางค์เพิ่มนะประมาณนี้ฮะหรือไม่งั้นเขาจะเข้าใจว่าค่าไฟนั้นน่าจะจ่ายให้315บาทต่อครัวเรือนถ้าเกินกว่านี้น่าจะต้องจ่ายเพิ่มเองมั้งนะฮะค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนอันนี้ก็ไปว่ากันไปตามนั้นนะฮะแล้วก็เบี้ยความพิการเพิ่มเติมอันนี้สำหรับคนที่มีบัตรคนพิการนะเพิ่มเติมให้อีก200บาทนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของบัตรคนจนนะฮะส่วนที่หลายๆคนรอคอยก็คือคนละครึ่งนะฮะตัวใหม่นี้นะฮะใครที่ไม่มีบัตรคนจนรอลงทะเบียนนะฮะเขาจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยจะให้ทั้งหมดเนี่ยเหมือนเดิมครับวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตัวเดิมสีฟ้าตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มอัปเดตแล้วนะตั้งแต่เมื่อคืนของดีเจเนี่ยอัปเดตละมันเริ่มอัปเดตแสดงว่าเขาเริ่มมีการปฏิบัติการอะไรบางอย่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับลงทะเบียนใหม่ทุกคนเลยในแอปนะครับนะก็เปิดแอปนะในช่วงเวลาของตอนกลางวันนะฮะแล้วก็สแกนใบหน้าอะไรเหมือนเดิมนะมีบัตรประชาชนสแกนนะครับกรอกอะไรให้เรียบร้อยนะครับระยะเวลาการใช้สิทธิ์ครับถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้ววันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนะครับเดือนละ 1,000 บาทแต่รอบนี้มีความพิเศษกว่าตรงที่ว่าเมื่อก่อนครึ่งๆเนาะถ้าเราซื้อกับข้าว100บาทเนี่ยเราออก50นะรัฐบาลจ่ายให้50บาทแต่รอบนี้พิเศษกว่าตรงที่ว่ารัฐบาลเขาจะออกให้ 60% เราออก40ถ้าเราซื้อกับข้าว100บาทเนี่ยเราจ่ายแค่40บาทไอ้60บาทนี้รัฐบาลจะออกสตางค์ให้ก็ได้มาอีกหน่อยหนึ่งนะครับใช้สิทธิ์กับร้านค้าทั่วไปนะครับได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะไปสแกนจ่ายร้านค้าหลัง5ทุ่มไปนี่ไม่ได้แล้วเหมือนเดิมนะฮะปกติร้านค้าและอาหารต่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าก่อนจะ5ทุ่มเนี่ยเขาจะถามก่อนลูกค้าใช้คนละครึ่งไหมคะเดี๋ยวสแกนก่อนประมาณสัก4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งแล้วเขาจะถามสแกนละอย่างนี้จะไปกินหมูกระทะเขาถามลูกค้าคนละครึ่งไหมคะอย่างเงี้ยนะอ๋อรีบสแกนเลยเดี๋ยวมันเลยเวลานะฮะประมาณนี้นะครับก็ชำระผ่านชีวอลเล็ตเหมือนเดิมก็คือมีแอปไอเป่าตังตรงนี้โอนสตางค์ของเราเข้าคนละครึ่งเข้าไอแอปสีฟ้านะชีวอลเล็ตนะครับแล้วก็สแกนจ่ายไปนะใช้เท่าไหร่ก็คือเดือนละ 1,000 เราจะใช้วันละ500ก็ได้หรือใช้วันเดียว 1,000 หมดก็ได้แต่ว่า 1,000 บาทเนี่ยให้ cover ใน1 วันในเวลา1เดือนนะครับ1เดือนนี่คือใช้ไปเลยแต่ว่าจะใช้วันละ5บาท10บาทให้หมดเลยแต่ว่าเดือนนึงต้องเป็น 1,000 บาทห้ามเกินกว่านี้นะครับก็ลงทะเบียนได้ครับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยไม่มีบัตรคนจนนะฮะมีไม่มีบัตรนั้นถ้ามีบัตรคนจนจะไม่ได้คนละครึ่งถ้ามีคนละครึ่งจะไม่ได้บัตรคนจนนะฮะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดใดๆนะมีคดีความหรือว่ามี
การเรียกคืนเงินในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะได้รับในส่วนนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของคนละครึ่งอันใหม่นี้นะครับที่หลายคนนั้นรอคอยนะฮะคนละ60 40ก็ได้นะพอกินดีกว่านะเป็นโครงการใหม่นะฮะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะอุ๊ยจะเที่ยงคืนแล้วคุณผู้ฟังมัวแต่คุยเพลินนะฮะพี่เบนครับเพลงที่ผมขอเปิดก่อนเข้านักร้องก็ได้ครับกำลังเดินไปตรวจงานอีกรอบดึกนะฮะพี่สนเพิ่งตื่นนะจ๊ะพี่สนดีจะลารายการแล้วจะมาได้เวลากินยาแล้วนะฮะพี่สนพี่สนว่าดีใจว่าเปิดทีวีมาปั๊บเจอช่องโมโน29พอดีนะดูบอลพอดีนะครับอย่างนั้นเปิดให้มาร์คคงหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายเดี๋ยวสักครู่เรามาฟังนักร้องกันนะครับพี่สนว่าพี่สนตื่นเวลานี้พี่สนจะหลับอีกกี่โมงตื่นเวลานี้จะหลับอีกกี่โมงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้มาร์คคงครับเมื่อกี้มาร์คคงขอเพลงเข้ามานะครับเพลงอะไรนะเดี๋ยวเธอกับฉันวันพรุ่งนี้นะครับของซีดารานะฮะเธอกับฉันวันพรุ่งนี้นะครับเธอกับฉันวันพรุ่งนี้เรื่องของวันพรุ่งนี้ป๋องวัฒนาเอาเรื่องของพรุ่งนี้ก่อนไหมเจอเพลงนี้ก่อนนะเรื่องของวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับนะ

เธอกับฉันวันพรุ่งนี้ซีดารานะครับที่ขอไว้ด้วยแล้วก็ออมสุปรีสุปริยาใช่ไหมนะครับร้องด้วยกันเอาไว้นะครับเอาละครับช่วงนี้จะเข้าเที่ยงคืนพอดีเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังทาง FM ทางแอปพลิเคชันทางบุญทริกกันเลยกันละกันที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยอย่าลืมนะฮะเลือกแพ็คเกจดีๆและโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True Detect นะฮะแวะไปใช้บริการได้เลยนะฮะมือถือเครื่องใหม่สนใจรุ่นไหนตอนนี้เป็นเจ้าของได้เลยกับโปรโมชั่นแพ็กเกจที่ดีที่สุดได้เลยนะฝากด้วยครับนี่ก่อนที่จะลารายการในแอปนะเดี๋ยวจะให้พี่เสกครับพี่เสกอยากฟังเสียงยายมอแม่ร้องเพลงไหมยายนิวตาโตเดี๋ยวให้ฟังท่อนหนึ่งท่อนนะฮะว่าเสียงจะเพี้ยนแค่ไหนเอาไหมเดี๋ยวเต็มเพลงจะไปเปิดให้ฟังช่อง YouTube นะครับงั้นเปิดท่อนหนึ่งเดี๋ยวคนในแอปเขาจะได้ยินเสียงว่ายายมอแม่เนี่ยมอแม่มายงชิดเนี่ยเสียงดีหรือเสียงเพี้ยนขอสักท่อนหนึ่งวันนี้ร้องเพลงมั่นหน้ามากนะฮะอยากจะเป็นพี่หนุ่มกะลาเหรอครับมาหนุ่มกะลาสักเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วขอสักท่อนหนึ่งมา

โอ้โหพี่เสกวันนี้เจอครับเสียงดีมากเลยนะฮะดีที่ไม่ร้องจบเพลงนะฮะตายนะฮะดีที่ไม่ร้องจบเพลงนะถ้าจบเพลงต้องตุยก่อนแน่ๆเลยเดี๋ยวไปฟังเต็มเพลงใน YouTube นะจ๊ะเดี๋ยวไปฟังแกงใน YouTube นะจ๊ะเดี๋ยวคนฟังในแอปเขาจะลำใหญ่กันนะเราจะเปิดเพลงอื่นต่อให้เลยกันละกันนะจ๊ะมาเอาล่ะเดี๋ยวล่ำลาใน FM ในแอปเลยกันละกันนะฮะราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะใครจะหลับฝันดีจะได้นอนฟังเพลงเพลินๆในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับนะอุ๊ยพี่ฟองมาพอดีพี่ฟองเดี๋ยวเข้าสายนะมาหน่อยได้ไหมมีเวลาว่างป่ะจะคุยเรื่อง UFO อ่ะได้ป่ะจะคุยเรื่อง UFO กับพี่ฟองเห็นข่าวล่าสุดไหมที่เขามีการเปิดเผย UFO ล่าสุดเลยของอเมริกาน่ะถ้าสะดวกหน้าไมค์ถ้าไม่สะดวกก็พิมพ์ข้อความส่งมางั้นล่ำดาในแอปพลิเคชันเลยกันละกันนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับทาง FM ครับ

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook 975 BP Radio